0: เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
1: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์ก็นี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
0: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus ได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2ได้ปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 170
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรกนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
5: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทั้งนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี

0: ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
1: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้สั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
0: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
2: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
3: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทั้งนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลป์อำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2558พบว่าเชื้อ Acinetobacter caucasticus bumanii complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1 ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตีอารีอับดุลอารีอารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ชิโดสอาธานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโช ชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะเอรีแอนอีแวนกำลังแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนตูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยชนิดอาชีพหญิง ITF Women World ชนิดทัวร์รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักชนิดสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนักโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายไปเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับสปอร์ตทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20-21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
2: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97ซมและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71ซมและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
10: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
12: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและ แต่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเศษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
17: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
16: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
17: ครับก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมเกาะล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
16: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
17: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
16: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
17: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะ อยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางส่วนที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CAB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
16: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
17: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนั่นก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
16: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
17: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกรกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่ก่อร้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่แสนห้าหมื่นตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Bill Operate และการเปิดกับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
16: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
17: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วซึ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
16: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
17: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักขึ้นนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
16: คร
17: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขยะการดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
16: ค่ะค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
17: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
14: เชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้ในการโดนเล่นงานอธิบดีคดโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้ถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
16: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชันวอชฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
18: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
19: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับ การบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
18: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพลุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
1: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดออกมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อตรวจทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรนำเสนอที่ประชุมครม.กัน
20: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดแวดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
1: ก็ได้เชิญท่านในอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยี่งอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวรข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐเวรเนี่ยจะกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดนั้นมีทั้งทางเข้าและมีใครเข้าบ้างถ้าจุดถ่ายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
20: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพลุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชน ทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน

0: กัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501ถึง2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับงั้น3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงและก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: เรื่องคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นการใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็ในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างใครก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
1: แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
9: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2คือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์022007581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเบอร์โทรศัพท์04271-2882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึง26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์02548-1000ต่อ5756เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่

1788การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อคอนโทรลและโปรเทคชั่นอิควิปเมนต์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบอร์โทรศัพท์024360349สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-32-1201คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์022007581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเบอร์โทรศัพท์04271-2882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึง26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์02-548-1000-5756เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเบอร์โทรศัพท์02-3826199ต่อ227กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังเบอร์โทรศัพท์07525-1788การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อคอนโทรลและโปรเทคชั่นอิควิปเมนต์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
เพื่อเสริมความมั่นคง

ระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบอร์โทรศัพท์024360349สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321201คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์022007581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเบอร์โทรศัพท์04271-2882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึง26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์025481000ต่อ5756เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเบอร์โทรศัพท์023826199ต่อ227กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังเบอร์โทรศัพท์07525-1788การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อคอนโทรลและโปรเทคชั่นอิควิปเมนต์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบอร์โทรศัพท์024360349สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321201คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์022007581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเบอร์โทรศัพท์04271-2882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึง26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์02548-1000ต่อ5756เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเบอร์โทรศัพท์023826199ต่อ227กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังเบอร์โทรศัพท์07525-1788การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อคอนโทรลและ protection equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบอร์โทรศัพท์024360349สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน
ครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321201คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์022007581สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเบอร์โทรศัพท์04271-2882กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึง26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์02548-1000ต่อ5756เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเบอร์โทรศัพท์02382-6199ต่อ227กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังเบอร์โทรศัพท์07525-1788การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อคอนโทรลและโปรเทคชั่นอิควิปเมนต์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบอร์โทรศัพท์02436-0349สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02332
1201จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ครับในวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งในวันนี้นั้นในการประชุมมีวาระที่เป็นเรื่องด่วนนะครับอันได้แก่ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนนะครับทั้งยังมีร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วยเป็นต้นนะครับและในวาระต่อมานะครับในการประชุมยังมีเรื่องที่เสนอใหม่เป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวครับซึ่งขณะนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับได้ดำเนินมาถึงในช่วงของการปรึกษาหารือซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการประชุมครับและในขณะนี้ครับขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ครับ
2: รอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านสูงเนินเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
3: ครับท่านต่อไปท่านรัฐพลจรัสระพีพงศ์เชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายรัฐพลจรัสระพีพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องที่จะหาหรือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์เรื่องที่หนึ่งครับผมได้รับการประสานจากท่านสมพงศ์ถือฉลาดนายกเทศมนตรีตำบลขวาวศิรินทร์เกี่ยวกับปัญหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคเนื่องจากอำเภอขวาวศิรินทร์นั้นเป็นอำเภอที่ไม่มีน้ำประปาสะใช้เลยครับก่อตั้งมาร่วม30ปีแล้วผมจึงอยากขอให้ท่านประธานได้ประสานไปยังผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตพื้นที่ให้บริการประปากับประชาชนอำเภอขวาวศิรินทร์โดยเร่งด่วนครับเรื่องที่สองผมได้รับการประสานจากนายจำเริญมลือทรัพย์กำนันตำบลแตนอำเภอศรีขอรภูมิและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่5หมู่บ้านนะครับ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคของชาวบ้านนะครับมีบ้านประทุนของผู้ใหญ่ตองบ้านสวายบ้านผู้ใหญ่ปีชาบ้านหนองคูบ้านบุรลายและบ้านโนนจานเนื่องจากแหล่งน้ำปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินทำให้ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนผมจึงขอฝากท่านประธานได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำเพื่อจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแตนต่อไปครับส่วนเรื่องที่3นั้นผมได้รับการประสานจากท่านผอ.รุ่งลาวีจำปาดีผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยาเรื่องความต้องการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเป็นสะพานลอยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนจุดข้ามถนนทางหลวงหมายเลข226เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองจำนวนกว่าร่วมพันคนผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากแขวงการทางสุรินทร์กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยเร่งด่วนต่อไปครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านนัทธิดาเทพสุทินเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ขณะนี้พี่น้องเกษตรกรกำลังเผชิญกับวิกฤตต้นทุนการผลิตสูงค่ะแต่ราคาผลผลิตตกต่ำสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในตอนนี้ก็คือเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตค่ะโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยเกษตรกรมีความจำเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมากค่ะใน2ช่วงหลักก็คือช่วงฤดูทำนาปีเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและช่วงที่2ค่ะเรื่องช่วงฤดูทำนาปลังเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมค่ะแต่วันนี้ค่ะจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้ปุ๋ยเริ่มขาดแคลนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยยูเรียค่ะสูตร4600ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะจากเดิมที่กระสอบละ 1,200 บาทปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่ เพิ่มราคาขึ้นถึง 1,500 ถึง 1,800 บาทต่อกระสอบแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะดิฉันก็ยังได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกรบางพื้นที่ค่ะมาว่าเริ่มพบปัญหาปุ๋ยปลอมแล้วก็ปุ๋ยด้อยคุณภาพค่ะมีการนำดินมาปั้นผสมกับปุ๋ยยูเรียค่ะทำให้เกษตรกรเนี่ยถูกเอาเปรียบแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอย่างปุ๋ยธงเขียวพลัสค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเกษตรกรจำนวนมากยังเข้าถึงได้ยากแล้วก็ปุ๋ยไม่เพียงพอกับความต้องการค่ะดิฉันจึงขอหารือแนวทางรับมือค่ะหากสถานการณ์ปุ๋ยยูเรียยังไม่คลี่คลายดังนี้ค่ะประการแรกกระทรวงเกษตรจะเร่งหาปุ๋ยเคมีสูตรอื่นที่สามารถทดแทนได้รวมถึงมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในช่วงแรกอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งมีการเร่งนำเข้าและกระจายปุ๋ยยูเรียให้ทันต่อฤดูการเพาะปลูกช่วงถัดไปหรือไม่คะประการที่2ค่ะจะมีมาตรการอื่นๆเพื่อชดเชยต้นทุนให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นมาตรการการช่วยลดภาระค่าน้ำมันช่วงการเก็บเกี่ยวหรือการสนับสนุนโดรนการเกษตรเพื่อช่วยให้การฉีดพ่นแม่นยำแล้วก็ประหยัดปุ๋ยมากขึ้นหรือไม่ค่ะและประการสุดท้ายค่ะกระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการกำกับดูแลราคาและป้องกันปัญหาปุ๋ยปลอมในท้องตลาดอย่างไรคะท่านประธานคะที่ฉันขอใช้กลไกสภาแห่งนี้ค่ะนำเรียนปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการอย่างทันท่วงทีก่อนที่เกษตรกรไทยจะแบกรับต้นทุนจนไม่เหลือผลกำไรจากการทำกินค่ะขอบคุณค่ะ

0: เร็วนะครับเกิดอุบัติเหตุเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดไปนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของไฟส่องสว่างบริเวณทางข้ามรถไฟนะครับก่อนที่จะไปทางหมู่บ้านเมืองเอกและเรื่องสุดท้ายที่เมืองเอกนะครับมีการ เก็บเงิน10บาทนะครับทำให้พี่น้องประชาชนในเมืองเอกนะครับเอกชนเขาเก็บเงินนะครับฝากทางรฟท.ไปดูด้วยนะครับเผื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้ได้ชุดปัญหาที่2ครับหน้าถัดไปคือปัญหาเรื่องของซอยลำลูกกานะครับหน้าถัดไปนะครับก็คือหน้านี้นะฮะลำลูกกา16บริเวณหลังวัดโพศพตรงนี้ผมเคยร้องเรียนไปนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานอนุญาตให้สามารถสร้างสะพานได้ดูแลได้ดังนั้นนะครับฝากทางเทศบาลเมืองคูคตฝากทางสำนักงานเขตสายใหม่ช่วยดูแลประชาชนด้วยเรื่องของถนนลำลูกกาซอย17ข้างโลตัสครับที่เป็นหลุมเป็นบ่อถ้าหาเอกชนเจ้าของพื้นที่ได้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของดูแลประชาชนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้ได้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องหน้าเทศบาลเมืองคูคตที่ไม่มีทางเดินนะครับฝากทางเทศบาลนะครับทำให้มันมีทางเดินเท้าด้วยต่อมาครับชุดปัญหาในเรื่องของสนามกีฬาที่ลำสามแก้วนะครับมีกลิ่นขยะที่เทศบาลนะครับแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเองเขาไม่อยากให้เปลี่ยนจากบริเวณตรงนี้จากไปสร้างเป็นสำนักงานนะครับอยากให้เพิ่มต้นไม้อยากให้ยังคงเป็นศูนย์ออกกำลังกายเหมือนเดิมชุดปัญหาสุดท้ายเรื่องอาคารจอดรถของ BTS คูคตนะครับซึ่งที่จอดรถไม่เพียงพอแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการจอดซ้อนคันแล้วพอจอดซ้อนคันนะครับยังมีการดึงเบรกมือขึ้นเบรกมือแล้วก็เวลาเจ้าหน้าที่มาขนย้ายเคลื่อนย้ายนะครับก็ไม่ได้มีความผิดอะไรทำให้ยังมีการจอดขวางอย่างนี้อยู่เรื่อยๆขอบคุณครับท่าน
1: คร
0: ับ
1: ต่อไปท่านกนกพรเดชเดโชเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางกนกพรเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต4พรรคประชาธิปัตย์ดิฉันมีข้อหารือต่อท่านประธานสภาจำนวน2ประเด็นค่ะประเด็นแรกดิฉันได้รับการประสานจากนายธีรพงษ์เกิดสิรินายกองค์การบริหารส่วนตำบล3ตำบลอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีฝ่ายบ้านควนโตนหมู่ที่4ตำบล3ตำบลซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินระบบท่อส่งน้ำจำรุดและเป็นแนวสันเขื่อนไม่ได้ระดับส่งผลให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพดิฉันจึงขอฝากท่านไปถึงรัฐบาลผ่านสภาแห่งนี้ได้เร่งประสานกรมชลประทานในพื้นที่สำรวจการดำเนินการแก้ไขปัญหาแก้ไขโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไปประเด็นที่สองดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายสมคิดอำนักมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านสวนไอ้เหล่าตำบลทุ่งโพอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งโพอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการเกษตรและเพื่อการเกษตรโดยมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน200กว่าครัวเรือนดิฉันจึงขอฝากไปถึงรัฐบาลให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและประปาส่วนภูมิภาคลงพื้นที่เร่งสำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งหาแนวทางอื่นๆแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนค่ะกราบขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านจอมไกรสวัสดีวงศ์เชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายจอมไกรสวัสดีวงศ์สมาชิกสภาองค์การสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต6พรรคประชาธิปัตย์หารือท่านประธานเรื่องอ่างเก็บน้ำคลองสังเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโครงการที่สำคัญช่วยเหลือแก้ปัญหาน้ำทั้งด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคและบรรเทาสถานภัยแล้งแต่ปัจจุบันยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากซึ่งมี3ประเด็นหลักประเด็นแรกคือปัญหาการคมนาคมและเมื่อระดับน้ำสูงเกิน60กว่าเปอร์เซ็นต์ถนนถูกตัดขาดน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางลำบากและเด็กโร

0: โรงเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนผู้ป่วยเข้าถึงโรงพยาบาลลำบากยากมากและประชาชนมีสภาพเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสาเหตุน้ำสำคัญโครงการกักน้ำเสร็จแล้วแต่ถนนสะพานรอบอ่างยังไม่แล้วเสร็จจึงขอเสนอรัฐบาลเร่งแก้ถนนและสะพานที่กำหนดเป็นโครงการสร้างเร่งด่วนและกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนประเด็นที่สองคือระบบส่งน้ำยังไม่สมบูรณ์แม้อ่างเก็บน้ำจะเริ่มใช้งานได้แต่ยังไม่สามารถกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรได้เต็มศักยภาพทำให้เกษตรกรจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงแหล่งน้ำและรัฐลงทุนไปโดยยังไม่ได้ผลคุ้มค่าสูงสุดจึงควรเร่งสร้างระบบน้ำให้ครบวงจรและบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพื้นที่ชนประทานและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนประเด็นที่3ปัญหาสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมีแม้มีการจัดสรรที่ดินทำกินแต่ยังมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐทำให้ชาวบ้านยังไม่มีความมั่นคงในที่ดินและเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อภาครัฐจึงขอให้รัฐบาลเร่งหาข้อยุติพิพาทกำหนดหน่วยงานกลางในการแก้ไขและเร่งจัดสรรที่ดินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วนสุดท้ายสุดโครงการนี้แม้ไม่มียังโครงการที่สร้างเสร็จแต่ต้องเป็นโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสนิทบุตรเนียนเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสนิทบุตรเนียนสสสูงวัยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางเขต3ปราจีนบุรีอำเภอทุ่งโพและแก่งสอครับวันนี้ผมขอปรึกษาหารือในความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หมู่3บ้านโคกพรานตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีครับที่ได้ความเดือดร้อนโดยได้รับเรื่องจากผู้ใหญ่ปิยนัทดีอ่อนและกลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีในพื้นที่ครับบ้านโคกพรานเนี่ยมีพฤติกรรมในการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคูคลองสาธารณะปัญหานี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ปี2568นะครับแล้วก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจน69เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรและเสียหายทั้งสวนพืชไร่นาโดยสัตว์น้ำก็ตายส่งกลิ่นเหม็นกระทบเกือนต่อชาวบ้านอย่างมากนะครับขอกราบเรียนไปยังผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเรื่องที่2ครับปัญหาไฟส่องสว่างซึ่งก็ได้อภิปรายมาอยู่ตลอดในเขตอำเภอกบินบุรีโดยเฉพาะเส้นถนน304เนี่ยนะครับดับมายิงยาวนานด้วยถนนสุพรรณศร33ก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้ผมได้อภิปรายมาอย่างบ่อยครั้งยิ่งกราบเรียนไปยังหน่วยงานผ่านท่านประธานสภาที่เคารพไปยังที่ให้รับแก้ไขปัญหาด้วยเรื่องที่3ครับก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาท่านสมพลสารัมที่ให้โอกาสกับกลุ่มตัวเล็กตัวน้อยหรือชาวบ้านที่จะลงมาจำหน่ายสินค้ารอบสระมรกตโดยเฉพาะวันนี้ครับผมในฐานะของประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็จะนำชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะครับเรือนจำนะครับซึ่งผมได้เข้าไปสอนกันได้ทำกิจการในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับวันนี้ได้มากันเต็มแล้วครับกลุ่มผู้พิการจากอำเภอกบินบุรีกลุ่มผ้าบาติกจากตะกร้าจากผู้สูงอายุนะครับชาวนาหรือชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะอสมบ้านนาเนี่ยได้เข้ามาจำหน่ายสินค้ากันสมุนไพรชาววังหรือแม้แต่ทุ่งโพแก่เกือบทุกตำบลครับซึ่งวันนี้ก็ขอเชิญชวนครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติแล้วก็ข้าราชการโดยทั่วไปให้การสนับสนุนกับชาวบ้านซึ่งเป็นโอกาสนะครับที่จะขยับขยายลดความยากจนแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ได้เข้ามาค้าขายกันเราต้องขอบคุณท่านประธานสภาอย่างสูงครับที่ให้โอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอเรียนประเด็นที่ท่านสมาชิกท่านสลิปบุญเนียนได้หยิบยกขึ้นกรณีสุดท้ายก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่รัฐสภาได้มีการจะ จัดบูธให้หน่วยราชการวิสาหกิจชุมชนได้มาออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้นี่เราเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเรากำลังประสบอยู่ทางรัฐสภาเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยผ่านส่วนราชการดังนั้นถ้ามีหน่วยราชการใดหรือส่วนงานที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจใดที่มีความประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือโดยได้จัดบูธแสดงสินค้าในพื้นที่ที่เหมาะสมดังนั้นก็ขอให้หน่วยงานนั้นเนี่ยแจ้งมายังฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำเรื่องมาที่ฝ่ายเลขาสภาผู้แทนราษฎรได้ครับก็ถือโอกาสนี้ได้เรียนท่านสมาชิกทุกท่านผ่านไปยังหน่วยงานอื่นๆด้วยครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับท่านอำนาจวิลาวันเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอำนาจวิลาวันปราจีนบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยครับห้องส่วนขอภาพด้วยครับครับท่านประธานครับจากภาพที่เห็นคือแม่น้ำปราจีนบุรีครับผมซึ่งเต็มไปด้วยผักตบชวามีความยาวหลาย10กิโลเมตรกินพื้นที่ตั้งแต่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจนถึงอำเภอบ้านสร้างทางจังหวัดปราจีนบุรีโดยท่านวิทยาบาลที่อ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้หาวิธีทางแก้ไขแต่เนื่องจากผักตบชวามีจำนวนมากครับและพื้นที่ริมฝั่งสองแม่น้ำเป็นพื้นที่ของชาวบ้านชนบทไม่สามารถตักผักตบชวาขึ้นไปกองบนฝั่งได้ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนหนักครับผมพี่น้องเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงปลาตามริมแม่น้ำปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ลอยตายเต็มไปหมดครับเกิดจากออกซิเจนในน้ำมีปริมาณต่ำเกินมาตรฐานวัดค่าดีโอได้แค่ 1.5 มิลลิกรัมได้รับความเสียหายกินพื้นที่6หมู่บ้านในอำเภอบ้านสร้างครับมีตำบลบางควงครับหมู่3หมู่4หมู่5ตำบลบางควงหมู่1หมู่3หมู่6ตำบลบางกระเบา109กว่าชันครับพื้นที่ 2,895 ตารางกิโลเมตรมูลค่าความเสียหาย 3,942,000 บาทครับตอนนี้นะครับผมอยากฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชในแม่น้ำลำคลองเพราะเป็นปัญหาใหญ่ครับทั้งเรื่องเชิงคุณภาพน้ำที่จะนำไปเป็นน้ำประปาตลอดจนกีดขวางน้ำในฤดูน้ำหลากและเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นปัญหากับเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งครับเรื่องนี้เป็นมาทุกปีครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา5สมัยก็นำเรื่องผักตบชวาเข้ามาเลยกับท่านประธานทุกปีครับจึงอยากฝากท่านประธานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจช่วยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยครับตามพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9ครับน้ำคือชีวิตครับท่านกับผมครับ
1: ครับต่อไปท่านณภัทรจิตตพินันกันตาเชิญครับ
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตพินันกันตานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24นะครับธนบุรีคลองสานราชบูรณะวันนี้ก็มีเรื่องขอปรึกษาหารือนะครับผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนทั้งสิ้น4เรื่องนะครับดังนี้นะครับเรื่องที่1เรื่องปัญหาเรือยนต์นะครับขนส่งนักท่องเที่ยวปล่อยไอเสียเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณจุดตัดสามแยกระหว่างคลองบางกอกใหญ่และคลองด่านเขตธนบุรีนะครับซึ่งจุดดังกล่าวนะครับมักมีเรือยนต์ขนส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยผ่านวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ใช้พิกัดบริเวณสามแยกคลองนะครับในการกลับหัวเรือปัญหานี้เนี่ยประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองประสบมากโดยเฉพาะช่วงที่วัดปากน้ำเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับจากการลงพื้นที่สำรวจก็พบว่าช่วงก่อนหน้านี้เรือมักพานักท่องเที่ยวเนี่ยส่งถึงตัววัดปากน้ำเลยแล้วก็ใช้จุดตัดคลองบางกอกใหญ่กับคลองภาษีเจริญนะครับซึ่งกว้างกว่าในการกลับที่ทางเรือจึงขอความอนุเคราะห์ไปที่กรมเจ้าท่านะครับในการตรวจสอบกำหนดเส้นทางเดินเรือแก่ผู้ให้บริการนะครับอย่างเป็นกิจจลักษณะและไม่กระทบต่อวิถีชีวิตริมคลองครับเรื่องที่2นะครับป้ายรถเมล์2จุดบริเวณถนนรัชดาภิเษกเขตธนบุรีนะครับไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณป้ายรถเมล์จุดที่1บริเวณสะพานลอยปากซอยรัชดาภิเษก6และอีกจุดนี้ฝั่งตรงข้ามกันนะครับบริเวณปากซอยรัชดาภิเษก9กระทบต่อความปลอดภัยก็ขอความอนุเคราะห์ไปที่การไฟฟ้านครหลวงครับ เรื่องที่3ปัญหาน้ำในคลองบางไส้ไก่นะครับบริเวณด้านหลังศาลเจ้าอาเหนียวแขวงคลองต้นทรายเขตคลองสานจุดตัดเขตธนบุรีพิกัดคลองจุดดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นน้ำนิ่งไม่ไหลเวียนนะครับกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองเป็นมลภาวะต่อผู้อยู่อาศัยก็ขอหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อดำเนินการขุดลอกคลองหรือกำหนดช่วงเวลาเปิดปิดประตูน้ำต่อไปครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4เป็นปัญหาน้ำในคลองลำกระโดงนะครับในซอยสุขสวัสดิ์1แยก8ขีด3นะครับมีการทำตะแกรงทางกั้นน้ำไหลนะครับทำให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยไม่สามารถไหลไปไหนได้เลยนะครับกลายเป็นเสมือนว่าเป็นบ่อดักขยะนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเก็บขยะหรือขุดลอกคลองก็เป็นการทำนานๆครั้งเป็นหลักเดือนบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับส่วนนี้ก็ขอหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบว่าตะแกรงกั้นดังกล่าวเนี่ยมีการทำขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะครับและขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางแก้ไขระยะยาวเพื่อรักษาคุณภาพน้ำในคลองลำกระโดงที่พาดผ่านบ้านเรือนจำนวนมากต่อไปครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอนุสรแก้ววิเชียนเชิญครับ
5: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมอนุสรแก้ววิเชียนครับผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดนนทบุรีครับอำเภอบางกรวยและตำบลบางไผ่ครับท่านประธานครับผมเป็นผู้แทนราษฎรมาสมัยที่2แล้วนะครับเรื่องที่ผมจะหารือท่านประธานต่อไปนี้เนี่ยผมหารือมาตั้งแต่สมัยที่แล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งครับยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยนะครับในสไลด์ท่านประธานจะเห็นนะครับในปี66นะครับผมลงพื้นที่แล้วพบว่าเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของผมเนี่ยมีน้ำรอดใต้เขื่อนนะครับท่านผู้ว่าท่านก็ของบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า 38.9 ล้านมาทำนะครับหลังจากนั้นครับสไลด์ต่อไปนะครับเกิดเขื่อนถล่มครับท่านประธานกว่า70เมตรนะครับเขื่อนตรงนี้ไม่สามารถกันน้ำได้ครับท่านประธานได้รับคำชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัดผมผ่านมา3ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วครับว่าเป็นเขื่อนกันตลิ่งท่านประธานจะเห็นนะครับว่าหลังจากนั้นมีการทำเขื่อนชั่วคราวโดยเอาคันดินไปทำไว้เขื่อนถล่มตั้งแต่ปี67ครับท่านประธานวันนี้ยังไม่มีงบประมาณในการจัดทำเขื่อนถาวรหลังจากนั้นครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปครับรัฐบาลมีโครงการระบายน้ำหลากจากบางบานบางไทรของอยุธยาครับหรือพูดกันสั้นๆง่ายๆว่าโครงการเจ้าพระยา2น้ำจะไหลมาที่จังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะบางกรวยพื้นที่ผมนะครับจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิม 20-50 เซนติเมตรในสไลด์ท่านจะเห็นนะครับว่ากลายจากแม่น้ำ1สายกลายเป็นแม่น้ำ2สายผมตั้งคำถามดังๆไปยังรัฐบาลว่าท่านต้องการให้คนนนทบุรีอยู่ในพื้นที่รับน้ำใช่หรือไม่พื้นที่ผมติดกับกรุงเทพมหานครท่านไม่ปล่อยให้กรุงเทพมหานครน้ำท่วมแน่นอนนะครับแต่คันกั้นน้ำของจังหวัดนนทบุรีกว่า50กิโลเมตรไม่สามารถกั้นน้ำได้มีฟันหลอนะครับแล้วน้ำลอดใต้เขื่อนตลอดเวลาท่านจะทำยังไงครับถ้าเกิดน้ำมาในฤดูน้ำหลากสไลด์สุดท้ายเลยครับไปที่สไลด์สุดท้ายจึงขอหารือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับว่าท่านจะเอายังไงครับท่านจะปล่อยให้คนนนทบุรีอยู่ในพื้นที่รับน้ำแบบนี้ต่อไปใช่หรือไม่ขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวิรดาอินชัด
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวิรดาอินชัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต7ค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายสุพจน์กุหลาบกุลีนายกอบต.สวายอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษว่าลำห้วยทับทันซึ่งเป็นสายน้ำหลักของชาวตำบลสวายอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษและชาวบ้านตำบลกุดสวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เกิดการตื้นเขินชาวบ้านทั้งสองตำบลนี้ต้องใช้น้ำร่วมกันในการทำเกษตรและมีปัญหากันทางฝั่งอำเภอปรางกู่ได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำชาวบ้านตำบลกุดสวายสุรินทร์ก็ขอไม่ให้เปิดใช้โดยให้เหตุผลว่าทางฝั่งตำบลกุดสวายเป็นต้นน้ำหากสูบน้ำไปใช้ก็จะทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนปัจจุบันลำห้วยทับทันเกิดการตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมมากมายขอให้ขุดลำห้วยนี้เพราะไม่ได้ขุดลอกมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีแล้วค่ะและขอให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านขามเหนือซึ่งได้รับน้ำจากลำห้วยทับทันมากักเก็บไว้หากได้รับการขุดลอกจะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งอ่างนี้ก็ไม่ได้รับการขุดลอกมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีแล้วเช่นกันราษฎรก็ได้รับผลกระทบถึง10หมู่บ้านและช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะท่านเจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์เข้าหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยซึ่งดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เป็นแรงสนับสนุนให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ำอย่างดียิ่งและยังกล่าวอีกว่า น้ำมันบนดินสำคัญกว่าน้ำมันใต้ดินเพราะทุกคนต้องกินอาหารแต่วันนี้ชาวนายังยากจนเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำค่ะดิฉันจึงขอหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โปรดอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวตำบลสวายอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านประวัติทองสมบูรณ์เชิญครับ
2: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประวัติทองสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคภูมิใจไทยกับผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่6หมู่26สอบตคณะกรรมการชุมชนบ้านจอกขวางตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมเกี่ยวกับเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียขยะมูลฝอยบนถนนทางหลวงหมายเลข2040นะครับสืบเนื่องจากแขวงการทางมหาสารคามได้ก่อสร้างถนนและทำท่อระบายน้ำสองข้างทางทำให้น้ำนะครับที่เกิดท่วมช่วงแรกก็ไหลดีนะครับพอมาหลายปีน้ำเกิดเน่าเสียนะครับเพราะว่ามีตลาดชุมชนมีห้างค้าปลีกใหญ่เกิดขึ้นนะครับมีปั๊มน้ำมันมีอะไรมากมายทำให้เกิดน้ำเสียเน่าน้ำเสียข้างทางครับเวลาฝนตกมานี่กลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางนะครับการสัญจรไปมามีอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆนะครับอยากจะให้แขวงการทางมหาสารคามนะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขร่วมกับทางอบต.หนองแสงเทศบาลและทางอำเภอวาปีปทุมนะครับโดยท่านในอำเภอถึงแม้จะมีการลงไปดูพื้นที่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการนะครับได้บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับผมได้มีโอกาสลงไปพื้นที่ไปพบกับผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในโอกาสที่เขาจะมีการสัญจรพบปะกันนะครับทุกเดือนกับภาคส่วนราชการผมได้รับฟังปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับที่เป็นปัญหาที่รุนแรงแพร่กระจายในพื้นที่ในอำเภอวาปีปทุมนะครับในตำบลโพชัยนะครับที่ผมได้มีโอกาสลงไปนะครับเป็นปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากนะครับเมื่อหลายวันก่อนก็มีการทุบตีฆ่าจากฆ่าพ่อแม่นะครับซึ่งตรงนี้ทำให้สังคมมันอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับถึงแม้จะมีหน่วยงานลงไปแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้อีกเรื่องนึงครับนิดเดียวเกี่ยวกับปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับเป็นความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าแหล่งน้ำแห้งเรามีวัชพืชขึ้นอยู่มากมายนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับเข้าไปดูแลด้วยนะครับมีหนองบักโล่นะครับแล้วก็มีหนองก่อน้อยนะครับหนองก่อน้อยแล้วก็มีหนองผงใหญ่นะครับที่เชื่อมโยงกับทางจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้มีการร่วมมือร่วมใจนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยภาคส่วนราชการได้เข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนนะครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านลุงโรจน์เย็นสบายเชิญครับ
7: ครับเรียนท่านประธานสภาครับผมนายรุ่งโรจน์เย็นสบายครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต4พรรคเพื่อไทยครับวันนี้มี3เรื่องมาหารือท่านประธานครับเรื่องแรกขอหารือท่านประธานฝากไปถึงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนเทศบาลขุนน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนคัตเตอร์ที่6จังหวัดขอนแก่นนะครับมีความร่วมมือเซ็นโมยูไว้5อำเภอครับมีอำเภอเมืองอำเภอน้ำพองอำเภออุบลรัตน์อำเภอพระยืนอำเภอบ้านฝางครับรวมทั้งสิ้น38อบตครับมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 400,000 กว่าคนครับโดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนะครับจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจำกัดขยะมูลฝอยให้หมดไปหรือลดน้อยลงครับดังนั้นผมจึงขอหารือท่านประธานให้เร่งติดตามการดำเนินการกำหนดนโยบายจัดหาไฟฟ้าสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนในอัตราที่เหมาะสมจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติกระทรวงพลังงานเพื่อความชัดเจนและเพื่อให้โครงการได้ดำเนินไปได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนครับเรื่องที่2ครับจากการลงพื้นที่กับนายจักรพงษ์เพชรแสนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคอครับทำให้ทราบถึงปัญหาจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนครับรถจะติดยาวเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรจึงเรียนท่านประธานฝากไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอจัดสรรงบประมาณขยายช่องทางจราจรช่วง4แยกไฟแดงบายพาสบ้านนวลเรืองถนนหมายเลขขอกอถ1-0059ซึ่งเป็นถนนหลักในการสัญจรเข้าตัวเมืองครับเรื่องที่3ครับจากการลงพื้นที่กับนายสุวชัยรอนกสินนายกเทศมนตรีตำบลสะอาด กับนางสาวพรรัชนีศรีสุทธะนายกเทศมนตรีตำบลนาคำครับทำให้ทราบถึงปัญหาเรื่องถนนชำรุดอย่างมากครับจึงเรียนท่านประธานฝากไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของงบประมาณซ่อมแซมถนนหมายเลขขกท1-0051ครับจากบ้านสะอาดตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองเชื่อมไปบ้านนาคำตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน์ครับถนนชำรุดเสียหายอย่างมากครับทำให้พี่น้องสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบางครั้งสูญเสียชีวิตขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพลกลุ่มเหรียญทองครับเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณัฐพลกลุ่มเหรียญทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขต9พรรคเพื่อไทยครับผมมีเรื่องหารือท่านประธาน4เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่างของถนนการรถไฟฝากท่านประธานไปถึงการรถไฟให้ช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างเนื่องจากในเวลากลางคืนถนนมืดมากและมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงฝากท่านประธานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่2ครับเรื่องปัญหาน้ำท่วมบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งกุดจับเนื่องจากพื้นที่เดิมของอ่างเก็บน้ำแก่งกุดจับเป็นพื้นที่ฟลัดเวย์น้ำท่วมและยุบตัวได้เร็วชาวนาทำนาได้ปีละ2ครั้งแต่ปัจจุบันกรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการคันถนนดินรอบอ่างเก็บน้ำแก่งกุดจับทำให้น้ำระบายได้ช้าพื้นที่นาสูญเสียไปกว่าหลายร้อยไร่จึงฝากท่านประธานไปถึงกรมชลประทานให้ช่วยแก้ไขเรื่องปัญหาระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำแก่งกุดจับด้วยครับเรื่องที่3ครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายเสกสรรลุนบงผู้อำนวยการโรงเรียนพลเกี่ยวกับโรงอาหารที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานานกว่า70ปีตอนนี้ชำรุดมากครับท่านประธานจึงฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารแห่งใหม่เพื่อน้องๆ นักเรียนโรงเรียนพลจะได้มีโรงอาหารที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนครับเรื่องที่4ครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสุพิษอุดมชวีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวางนายประยูนขุนสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดเกี่ยวกับความแห้งแล้งในพื้นที่เนื่องจากในพื้นที่ทั้งสองตำบลนี้ไม่สามารถใช้น้ำใต้ดินได้จึงฝากท่านประธานไปถึงกรมชลประทานให้ช่วยก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำในบริเวณลำห้วยนาเพื่อชาวตำบลทางขวางตำบลท่าวัดจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอัตพลไตรศรีเชิญครับ
9: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัตพลไตรศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออารือท่านประธานผ่านไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดพังงานะครับเรื่องขอให้พิจารณาการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระบบประสาทและสมองคุณภาพสูงพร้อมเครื่องผ่าตัดสมองนะครับก่อนอื่นท่านประธานครับผมต้องขอขอบคุณท่านอนุทินชาญวีรกุลสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านได้อนุมัติตึกอุบัติเหตุนะครับให้กับจังหวัดพังงาเมื่อปี2567แล้วก็มีการก่อสร้างมาแล้วก็มีการส่งมอบในปี2569ที่จะถึงนี้นะครับด้วยเหตุมีห้องผ่าตัดทั้งหมด8ห้องนะครับความจำเป็นที่จะต้องขอจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระบบประสาทและสมองเนื่องจากตอนนี้เรามีเฉพาะตึกไม่มีคุรุพันธ์นะครับประชาชนในจังหวัดพังงาโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆท่านก็ทำการทอดผ้าป่านะครับเพื่อต้องการมาซื้อคุรุพันธ์เกี่ยวกับการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตึกเบกแห่งนี้และที่ผ่านมาเมื่อปี2569เราได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์1ล้านบาทจึงไม่เพียงพอนะครับจากเหตุผลดังกล่าวนะครับผมจึงบอกว่าความการจัดตั้งศูนย์ฉุกเฉินการแพทย์ระบบประสาทและสมองเนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดพังงาโดยเฉพาะที่ผ่านมานะครับรถอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 2,600 รายนะครับจะมีการกระทบจากสมองซึ่งจะต้องส่งตัวจากพังงาไปสู่จังหวัดภูเก็ตระยะเวลาการเดินทาง2ชั่วโมงนะครับการเดินทาง2ชั่วโมงทำให้ไม่ทันกับเหตุการณ์นักจึงมีเหตุจำเป็นจะต้องสร้างศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินด้วยเหตุนี้ นะครับผมจึงขออนุญาตจากท่านประธานสภาผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติโครงการดังกล่าวด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอาทัยรัตน์เพชรพนมพรเชิญครับ
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางหทัยรัตน์เพชรพนมพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต2พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้ถนนค่ะของพี่น้องประชาชนมหาลือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจุดแรกนะคะบริเวณสะพานบ้านแม่หมู่ที่9ถนนสายอุดรธานีสามพร้าวตำบลสามพร้าวค่ะปัจจุบันถนนเส้นนี้เป็นถนน4เลนแล้วนะคะแต่ก็มาลดเป็น2เลนในบริเวณบ้านหนองลีหูซึ่งใกล้ๆแล้วก็มีช่วงคอขวดบริเวณสะพานค่ะสะพานบ้านแม่นะคะทำให้การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็ในช่วงฤดูฝนนะคะน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรทำให้รถลื่นถลายไปชนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางค่ะดิฉันจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาเร่งรัดขยายถนนและสะพานในจุดดังกล่าวนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุค่ะในจุดที่2นะคะบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนสามพร้าวค่ะหมู่2ตำบลสามพร้าวค่ะพื้นที่นี้เป็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองมาส่งลูกหลานใช้การจราจรคับข้างมากนะคะบริเวณนี้มีทางม้าลายค่ะแต่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดิฉันจึงอยากขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนนี้ค่ะและจุดต่อไปค่ะจุดที่3เช่นกันค่ะขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณตลาดแม่บัวแดงบ้านหนองบุหมู่ที่3ตำบลสามพร้าวซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่นก็ไม่มีสัญญาณไฟจราจรเช่นกันค่ะทำให้ไม่ปลอดภัยต่อประชาชนนะคะดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่แขวงทางหลวงอุดรธานี2หนองหานกระทรวงคมนาคมได้โปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านณรงค์ชัยวีรกุลเชิญครับ
11: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมหมอแขกณรงค์ชัยวีรกุลเขต2อุบลราชธานีพรรคไทยรวมพลังมีเรื่องจะหารือท่านประธานขอสไลด์ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสืบเนื่องจากวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้นะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไฟลัดวงจรเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านแคนตำบลดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงนะครับพี่น้องได้รับผลกระทบตามภาพนะครับได้รับความเสียหายอยู่10หลังคาเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านสมาชิกของพรรคไทยรวมพลังเราขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านกบจิตวรรณหวังสุภกิจโกศลท่านวสวัตพวงพรศรีและเจ้าของพื้นที่นะครับท่านสสนะครับกรรมการคนสมัครก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องวันนี้พี่น้องลำบากมากต้องอาศัยวัดนะครับก็มีหน่วยงานราชการต้องขอบคุณผ่านไปยังกระทรวงพม.แล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากฝากท่านประธานนะครับไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้ยกเว้นระเบียบนะครับเพราะถ้าเราทำตามระเบียบอย่างเดียวแล้วกระทรวงพม.ก็สามารถจะเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องได้เพียงงบประมาณเพียง 80,000 กว่าบาทซึ่งความสูญเสียเสียหายนั้นนะครับมูลค่าหลายแสนบาทนะครับต่อมานะครับเรื่องที่สองนะครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องนะครับตำบลหนองขอนแล้วก็ตำบลนะครับหัวดอนนะครับพี่น้องค้าขายขายมะพร้าวเผาขายไก่ย่างขายนะครับข้าวหลามวันนี้นะครับกรมทางหลวงจะให้รื้อระย้ายร้านขยับอยู่ไปด้านหลังของเสาไฟฟ้าซึ่งห่างจากถนนหลวงประมาณ 12-15 เมตรวันนี้ขนาดยังไม่ขยับการค้าการขายก็ยังลำบากพี่น้องกำลังซื้อก็น้อยนะครับถ้าให้ขยับขยายนะครับโดยที่เราไม่ได้ร่วมอร่วยให้กันนะครับจะทำให้พี่น้องเราลำบากแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆครอบครัวนะครับจะต้องนะครับไม่มีที่ทำกินครอบครัวก็เดือดร้อนถัดไปครับสั้นๆครับอีกอันนึงก็คือเรื่องฝายนะครับของชลประทานกฎหมายนะครับของประมงจะให้หาปลาห่างจากฝายอยู่500เมตรส่วนกฎหมายของกรมชลประทานจะให้หาปลาห่างจากฝาย 1,000 เมตรซึ่งวันนี้นะครับพี่น้องร้องขอว่าขอให้ขยับเข้ามาให้เหลือสัก 4-500เมตรจะได้ไหมนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็สุดท้ายต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกที่สัปดาห์หน้าน่าจะมีเรื่องเงินนะครับเข้ามาเรื่องบัตรคนจนผมอยากเสนอให้นะครับได้ทุกครอบครัวครอบครัวละ1บัตรจะได้ไหมนะครับส่วนคนละครึ่งนั้นก็ต้องเรียนตรงๆว่าพี่น้องที่ยากจนอยู่แล้วเข้าไม่ถึงหรอกครับเงินจะซื้อข้าวกินก็ยังไม่มีคงจะไม่มีเงินเติมหรือว่าไม่มีโทรศัพท์ดีๆใช้กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
12: ครับต่อไปท่านสารัมครับเชิญครับ
13: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมศักดิ์สารัมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่อำเภอตองหงอำเภอลำปางมาศอำเภอคูเมืองท่านประธานครับเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมได้หารือท่านประธานเรื่องปัญหาเรือขนาดเล็กหลังจากนั้นผมได้เข้าไปที่นโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวิรกุลได้แถลงต่อสภาด้านการศึกษาบอกว่าเรียนฟรีมีจริงเรียนฟรีมีงานทำและได้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางออนไลน์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารูปแบบการเรียนรู้ให้ความสำคัญในการลงทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศและว่าเป็นนโยบายที่ดีครับท่านประธานครับแต่ท่านประธานครับปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กไทยส่วนหนึ่งก็คือการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ย่อมเสียโอกาสในการเรียนรู้ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียนก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการหาความรู้ครับนั่นก็คือภาษาไทยเป็นหลักผมได้เห็นรายงานการสำรวจของการไม่รู้หนังสือของคนไทยที่สภาการศึกษาร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ปี2568ได้สุ่มตัวอย่างการอ่านทั่วประเทศ 7,400 กว่าตำบล 200,000 กว่าครัวเรือนจำนวนประชากร 500,000 กว่าคนพบว่าอัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีอยู่ที่ 1.17% อายุ7ปีอยู่ที่ 1.16% โดยเฉลี่ยทั้งประเทศอัตราการไม่รู้หนังสืออยู่ที่ประมาณ 5% ครับท่านประธานครับท่านประธานครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่อ่านไม่ได้ก็คือความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดใหญ่และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวผมจึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ความสนใจเรื่องที่ผมหารือในวันนี้นั่นก็คือการไม่รู้หนังสือของนักเรียนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
12: ครับต่อไปท่านพุทธิตาชัยนันท์เชิญครับ
14: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพุทธิตาชัยนันท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนเขตอำเภอสันทรายและอำเภอแม่ริมตำบลดอนแก้วเหมืองแก้วแม่สาค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาหารือกับท่านประธานทั้งหมด4เรื่องด้วยกันค่ะขอสไลด์ค่ะเรื่องแรกค่ะปัญหาตลิ่งซุดตลิ่งพังบ้านป่าป๋อหมู่12และบ้านขวงมุงหมู่4ตำบลแม่แฝงใหม่อำเภอสันทรายค่ะท่านประธานคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำปิงค่ะและทุกฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำปัญหาน้ำกัดเซาะเข้าไปในบริเวณพื้นที่นะคะผืนดินของชาวบ้านนะคะบ้านเรือนเสียหายค่ะก็ตรงนี้นะคะก็ขอให้มีการขุดลอกแม่น้ำปิงบริเวณนี้นะคะปีที่แล้วมีการขุดลอกลำแม่น้ำปิงค่ะแต่ว่ามาไม่ถึงบริเวณโซนนี้ค่ะก็ขอให้กรมเจ้าท่านะคะช่วยเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอสันทรายด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะปัญหาน้ำท่วมขังค่ะซอยพระนอน21ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมค่ะที่นี่นะคะเมื่อฝนตกนะคะแม้ว่าจะไม่หนักมากนะคะก็จะมีปัญหาค่ะน้ำท่วมขังเป็นประจำค่ะก็ทางเทศบาลนะคะได้มีการแก้ไขปัญหานะคะมีแผนแนวทางนะคะที่จะมีการทำเป็นขุดนะคะเป็นพื้นที่เป็นแก้มลิงนะคะแล้วก็มีการรื้อวางฟุตบาทใหม่นะคะซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางหลวงชนบทค่ะก็ขอให้ทางหลวงชนบทช่วยเร่งแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดอนแก้วด้วยนะคะเรื่องที่3ค่ะปัญหาสะพานแคบค่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะบริเวณสะพานป่าตองบ้านป่าลานตำบลสันทรายหลวงค่ะอำเภอสันทรายค่ะตรงนี้นะคะดิฉันได้มีการปรึกษานะคะกับทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2แล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสะพานแค่ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะขยายสะพานได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ของทางหลวงไม่เพียงพอนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเขตพื้นที่ของกรมชลประทานค่ะก็ขอให้กรมชลประทานช่วยเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะเรื่องที่4ค่ะปัญหาอาคารเรียนชำรุดค่ะเสาอาคารแตกร้าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะดิฉันได้ไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านป่าเหมือนนะคะอำเภอสันทรายค่ะจะตามภาพนะคะจะเห็นว่า เสาอาคารเรียนนะคะได้พังเสียหายนะคะแล้วก็มีการซ่อมแซมโดยการที่จะใช้เสาเหล็กนะคะใช้เหล็กนะคะมาดามค้ำยันอาคารเรียนไว้นะคะแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนค่ะต้องมีการซ้อมอพยพเป็นประจำนะคะก็ขอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยเข้ามาดูแลนะคะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเด็กๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
12: ครับต่อไปท่านบาฮารุดินยูโซเชิญครับ
15: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบาฮารุดินยูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1พรรคภูมิใจไทยขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับสวัสดิการของกำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐด้านการบริการประชาชนในระดับหมู่บ้านตำบลด้านความมั่นคงการปกครองการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนถึงการช่วยเหลือประชาชนแต่ยังขาดสวัสดิการพื้นฐานที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ผมเคยคุยเล่นๆกับพวกเราว่าสมัยเป็นกำนันเราคือของดีราคาถูกในระบบราชการแต่ยังท่านประธานครับภายใต้กฎหมายพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457ในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดสวัสดิการที่ชัดเจนเช่นสิทธิรักษาพยาบาลหรือเงินตอบแทนเมื่อพ้นตำแหน่งผมจึงอยากหารือและเสนอแนวทางเชิงนโยบายต่อรัฐบาลดังนี้1ขอให้มีการยกระดับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลโดยให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านสามารถเข้าถึงสิทธิที่ใกล้เคียงกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต2ขอให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกำนันและผู้ใหญ่บ้านในลักษณะกองทุนสะสมโดยให้รัฐร่วมสมทบกับสมาชิกเพื่อให้มีเงินก้อนเมื่อพ้นจากตำแหน่งลดปัญหาความไม่มั่นคงหลังเกษียณและสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างมีเต็มที่ครับ3ขอให้สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารออมสินหรือธ.ก.ส.ในการออมสินเชื่อเฉพาะสำหรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาสินเชื่อในปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อพิจารณาจากเงินตอบแทนตำแหน่งซึ่งอาจไม่เพียงพอในการได้รับอนุมัตินะครับสุดท้ายนี้ขอให้รัฐบาลพิจารณาข้อเสนอนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนขอบคุณครับ
12: ครับต่อไปท่านประกรณ์จีนคำเชิญครับ
16: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประกรณ์จีนคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขต1ครับวันนี้ผมมีเรื่องหารืออยู่ 2-3 ประเด็นด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านประธานครับมีพี่น้องประชาชนบ้านปางหมูหมู่ที่1ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน21รายซึ่งถือเอกสารรับรองการทำประโยชน์ที่ดินหรือนส.3ที่ภาครัฐออกให้ตั้งแต่ปี2512จนถึงปี2558และได้ยื่นออกโฉนดขอออกโฉนดที่ดินเป็นระยะเวลามานานแล้วบางรายนั้นขอยื่นออกโฉนดมากว่า10ปีแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไรและลักษณะปัญหาแบบนี้ก็มีอีกหลายๆพื้นที่และมีพี่น้องประชาชนก็มีความเดือดร้อนอีกหลายรายในพื้นที่นะครับผมจึงขอฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดินได้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับส่วนเรื่องที่2ผมขอติดตามเรื่องโครงการห้วยม่วงก่อนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งโครงการนี้พี่น้องประชาชนรอมากว่า20ปีนะครับและรัฐบาลที่แล้วโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านก็ได้เร่งผลักดันจนโครงการนี้สำเร็จนะครับและสามารถเริ่มชดเชยเงินเวรคืนที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว22แปลงและค่าหรือย้ายให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว18รายวงเงินกว่า32ล้าน9แสนบาทเศษแต่ก็ยังคงค้างค่าเวรคืนอีก52แปลงและค่าหรือย้ายอีก38รายเป็นวงเงินอยู่ที่55ล้าน7แสนบาทเศษซึ่งคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการชดเชยแต่อย่างไรนะครับผมเกรงว่าถ้าการชดเชยล่าช้านั้นจะยิ่งจะทำให้โครงการล่าช้าและยืดเยื้อต่อไปอีกครับส่วนในเรื่องที่3นั้นเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีค่าต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะค่าขนส่งและพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นก็ เป็นที่ทราบกันว่าเรามีประชากรที่มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศปัจจุบันนี้พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะกระเทียมถั่วลายเสือข้าวโพดกล่ำปีราคาตกต่ำมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาจนพี่น้องเกษตรกรนั้นได้ร้องออกมาแล้วครับว่าพอแล้วพอแล้วจนไม่ไหวแล้วจนจะตายแล้วนะครับก็ฝากทางรัฐบาลช่วยเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้ด้วยครับผมครับ
12: ครับต่อไปท่านนัทชาติวงประเสริฐเชิญครับ

0: านต่อไปครับท่านพิชยุทธพอจิตครับเชิญครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพิชยุทธพอจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้จะขอนำความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจังหวัดอุตรดิตถ์มาหารือผ่านท่านประธานครับผมท่านประธานครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราพูดกันมาตลอดครับว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นคนที่ค้ำจุนเศรษฐกิจไทยนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวนาต้องพบเจอกับต้นทุนที่สูงนะครับการปลูกข้าวแปลงหนึ่งครับต้องใช้ต้นทุนมหาศาล1 ไร่นะครับท่านประธานมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าปุ๋ยตอนนี้ลูกละ1,400บาท

0: รที่ชำรุดเนื่องจากต้องรองรับปริมาณรถที่สัญจรมากถึง 35,000 คันต่อวันบนถนนวิชิตสงครามตำบลกระทู้บริเวณแยกในทูถึงสี่แยกเกตโฮเป็นแบบแอสฟัลต์กริดคอนกรีตค่ะอีกเรื่องนึงค่ะการปรึกษาหารือเรื่องที่2ค่ะเพื่อจะสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2570ให้แก่เทศบาลเมืองกระทู้เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างทางหลวง4020ทางแยก4กอถึงสถานีไฟฟ้าที่ขาดแสงสว่างที่เพียงพอต่อการสัญจรและมีปริมาณรถสัญจรสูงสุดถึง 45,000 คันต่อวันโดยขอติดตั้งเป็นเสาไฟฟ้าไฮแมสสูง20เมตรบนถนนบริเวณเส้นนี้เชื่อมต่อเสาไฟฟ้าไฮแมสเดิมให้ครบจนเสร็จสิ้นระยะทางค่ะส่วนอีกเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2570สนับสนุนการปรับปรุงผิวจราจรและไฟส่องสว่างบนทางหลวงหมายเลข4025ท่าเรือเชิงทะเลตำบลศรีสุนทรที่มีความยาว 5.9 กิโลเมตรจากปริมาณรถสัญจรตลอดวันจึงทำให้ผิวจราจรชำรุดซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักไปยังจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งโครงการนี้ได้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันที่31กรกฎาคม2568ไปแล้วจึงขอปรึกษาหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนโครงการนี้ขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านชนกันสุภศิริเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันชนกนันท์สุภศิริผู้แทนของพี่น้องอำเภอเมืองและอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนร้องขอจากพี่น้องตำบลศบสายอำเภอสูงเม่นซึ่งมีพี่น้องเกษตรกรมากกว่า 3,000 คนค่ะให้ติดตามการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูลำห้วยเฮิมหรืออ่างห้วยเฮิมค่ะพร้อมระบบส่งน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า 2,150 ไร่ค่ะโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ 2,552 ค่ะจนถึงตอนนี้ปี 2,569 แล้วพี่น้องเกษตรกรที่ต่อสู้และรอคอยอย่างยาวนานเพื่อที่จะได้อ่างแห่งนี้มาก็ได้ล้มหายตายจากไปแล้วไม่น้อยค่ะท่านประธานคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะปรากฏการณ์เอลนินโยลานินญาพายุวิภาพายุคาจิกิพี่น้องของดิฉันก็ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝนค่ะและขาดแคลนน้ำการเกษตรในฤดูแล้งพี่น้องตำบลศบสายค่ะตำบลศบสายมีลำน้ำยมไหลผ่านและยังต้องรองรับน้ำจากน้ำตกดาจานเมื่อถึงฤดูหลักน้ำก็จะไหลมารวมกันค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมหนักเราไม่ควรทิ้งภาระให้ประชาชนต้องสู้เพียงลำพังอีกต่อไปดิฉันเห็นว่าหากโครงการดำเนินการสำเร็จจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมรวมถึงแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะดิฉันได้ทราบว่าขั้นตอนปัจจุบันในการก่อสร้างอยู่เพียงขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าซึ่งมีความซับซ้อนในเรื่องของเอกสารในหลายขั้นตอนค่ะดิฉันจึงอยากจะติดตามไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็หมายถึงว่าขาดโอกาสในการทำมาหากินมากขึ้นเท่านั้นค่ะเรื่องแหล่งน้ำไม่ใช่เพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องปากท้องและอนาคตของพี่น้องชาวแพร่ขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสุภกรตันติไพบูลย์ธนะเชิญครับ
3: เรียนประธานสภาที่เคารพผมสุภกรตันติไพบูลย์ธนะผู้แทนราษฎรของชาวสวนหลวงประเวศแขวงหนองบอนกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีข้อหารือจากปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นปัญหาของผู้ที่เดินทางระหว่างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมากพบว่าทุกวันนี้นะครับเดินทางได้ทุรักทุเลมากครับต้องเดินทางลงจากสถานีเดินเท้าข้ามทางรถไฟแล้วเดินต่อไปที่ทางเท้าไปยังสถานีรถไฟสายสีเหลืองสภาพทางตลอดเส้นทางก็เป็นอย่างที่เห็นครับทั้งทางเท้าแตกทางเดินเท้าแตกชำรุดเสาไฟอยู่ตรงกลางทางเดินเดินก็ลำบากและบริเวณข้างๆทางเดินพบกองขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่แถมบริเวณที่จอดรถใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ต

0: นะครับลานพื้นผิวชำรุดผุพังรถที่จอดบางคันนะครับจอดจนฝุ่นหนายางแบนหลายคันไม่ติดป้ายทะเบียนถอดป้ายทะเบียนออกน่าจะเป็นรถหนีไฟแนนซ์หรือเป็นรถที่ใช้กระทำการผิดกฎหมายและล่าสุดครับมีการขโมยล้อยางรถไปแล้วจำนวนหลายคันครับผมขอฝากไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินการนะครับสร้างสกายวอล์กเชื่อมทั้งสองสถานีเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้แบบไร้รอยต่อเพราะไม่มีเมืองใดในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีรอยต่อขนส่งสาธารณะที่ทุรักทุเลแบบนี้รวมไปจนถึงนะครับปรับปรุงจุดจอดรถนะครับขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปตรวจสอบรถที่จอดใต้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงด้วยครับเรื่องที่สองนะครับเป็นปัญหาคนไร้บ้านที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่นะครับในเขตพื้นที่สวนหลวงผมได้ลงพื้นที่สำรวจในช่วงค่ำนะครับก็จะเห็นคนไร้บ้านนะครับในหลายพื้นที่ทั้งบริเวณใต้สะพานนะครับข้ามคลองแสนแสบติดกับมัสยิดคลองตันบริเวณถนนอ่อนนุชนะครับตั้งแต่ชุมชนวัดใต้นะครับหน้าวัดยางปากซอยอ่อนนุช48รวมไปจนถึงใต้ตลาดเอี่ยมใต้สะพานตลาดเอี่ยมสมบัติสร้างความกังวลให้แก่ผู้พบเห็นและผู้เดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวครับผมขอฝากไปยังรัฐมนตรีพม.นะครับดำเนินการเพื่อให้คนไร้บ้านเหล่านี้นะครับมีที่พักอาศัยที่ดีกว่านี้และสร้างศักยภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมความปลอดภัยของส่วนรวมนะครับและการใช้ชีวิตของบุคคลดังกล่าวด้วยครับขอขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านบัวเงินรอดขันเมืองเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางบัวเงินรอดขันเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ค่ะ 1. ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำหากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขขอฝากท่านประธานประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเทศบาลตำบลหนองหานค่ะ 2. ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวสาธิกาเด็กทะเลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะปาและพี่น้องตำบลหนองสะปาขอขยายไหลทางและติดตั้งไฟส่องสว่างถนนทางหลวงหมายเลข2239จากแยกบ้านต้องถึงอำเภอชัยบาลถนนเส้นนี้มีรถบรรทุกผลิตทางการเกษตรสัญจรไปมาจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากถนนคับแคบและเวลากลางคืนมืดมากจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงให้เร่งดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 3. ได้รับการประสานจากสจ.นิภาพรรอดขันเมืองสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายเสกสรรบุญสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าวว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการสัญจรไปมาระหว่างถนนเส้นสร้อยพร้าวสะแบงและถนนเส้นสร้อยพร้าวดอนหายโศกถนนทั้งสองเส้นเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตำบลสะแบงได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาระหว่างถนนเส้นโนนแสงจันทร์ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างสองตำบลประชาชนสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชัยพลสะท้อนดีเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหรือท่านประธานทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับในเขตจตุจักรนะครับตรงถนนเทศบาลนังลักใต้ที่เชื่อมกับถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับตรงแถวตลาดประชานิเวศนะครับก็ถ้าให้นึกภาพง่ายๆก็คือตอนที่ท่านไปมติชนแล้วขับรถออกมาอีกทีเนี่ยครับทีนี้คือถนนตรงนั้นนะครับมันจะเป็น3เลนไป3เลนกลับและอีก2เลนด้านขอบด้านนอกอีกทีนี้คือพอคนที่มาจากถนนเทศบาลลังลักใต้นะครับจะไปเชื่อมกับถนนเทศบาลสงเคราะห์เนี่ยมันก็ ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปมันก็ไปตามทางนะครับแต่เกิดจะเลี้ยวขวาเนี่ยมันต้องตัดหลายเลนมากทีนี้คือมันก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยแหละครับคือรถจะพุ่งเข้าพุ่งออกหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์หรือจะพุ่งเข้าพุ่งออกนะครับแล้วตรงนั้นก็รถขับค่อนข้างจะเร็วครับไม่ได้มีตัวลูกระนาดหรืออะไรทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็อยากจะเรียนปรึกษาหารือไปยังกรุงเทพมหานครหรือตำรวจจราจรนะครับในการหาทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นณพื้นที่ณตรงนี้นะครับเรื่องปรึกษาหารือเรื่องถัดไปของผมนะครับคือตรงบริเวณ5แยกลาดพร้าวครับก็ย่านเกิดขึ้นใหม่นะครับก็มีสถานบันเทิงมาเปิดขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้คือตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับก็มีคนมาจอดรถตรงบริเวณพื้นที่ห้ามจอดกันค่อนข้างเยอะนะครับก็เข้าใจนะครับก็ร้านสถานบันเทิงมันเปิดใหม่คนก็อยากมากันแต่ทีนี้คือพอมันมาจอดขวางทางกันคนก็สัญจรกันไม่ได้ครับอยากจะปรึกษาหารือไปยังกรุงเทพมหานครและก็ตำรวจจราจรด้วยเหมือนกันนะครับในการกวดขันวินัยจราจรไม่ให้จอดในที่ที่ห้ามจอดนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายของผมนะครับก็คือเรื่องของตลาดตรงแดงในละมิดครับก็มีเรื่องของปัญหามลภาวะทางกลิ่นมลภาวะทางเสียงล่าสุดก็เห็นว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบไอ้ครบรอบของการเปิดตลาดนะครับแล้วก็มีการเอาเครื่องเล่นพวกแบบไอ้ชิงช้าสวรรค์อะไรต่างๆมาลงกันเยอะแยะมากมายทีนี้คือคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตรงนั้นนะครับก็มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับว่าได้รับผลกระทบจากเสียงและก็จากกลิ่นเยอะแยะก็อยากจะขอให้กรุงเทพมหานครนะครับช่วยเข้าไปจัดระเบียบในพื้นที่นั้นตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสุไลมานบูเนปิเนเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบูเนปิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติวันนี้มีเรื่องหารือผ่านท่านประธาน2เรื่องด้วยกันครับท่านประธานครับขอสไลด์ด้วยครับภาพที่ท่านประธานเห็นนี้ไม่ใช่ภาพต่อแถวเพื่อซื้อของไม่ใช่ภาพเพื่อรอรับสิ่งของบริจาคครับท่านประธานครับแต่ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยมีความต้องการในการทำใบขับขี่เนื่องจากว่าคิวออนไลน์ก็เต็มแล้วก็คิวที่ walk in เนี่ยก็มีจำนวนที่อย่างจำกัดนะครับผมเองก็มีโอกาสได้หารือกับทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับท่านก็มีความเป็นห่วงใยก็ได้มีการสั่งการนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีการ walk in เข้าไปได้3วันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสั่งการเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนวันในการให้บริการในการ walk in เข้าไป

0: การอนุมัติโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับและทางหน่วยงานเนี่ยก็พยายามที่จะทำโครงการต่างๆแต่ยังขาดในเรื่องงบประมาณฉะนั้นแล้วไหนๆก็ไปแล้วจังหวัดสงขลานะครับก็อยากที่จะให้พิจารณาในพื้นที่3จังหวัดชายภาคใต้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วยโครงการที่2ครับในพื้นที่สเต็งนอกครับมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากนะครับที่ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบระบายน้ำซึ่งครอบคลุมหลายหมู่ครับไม่ว่าจะเป็นหมู่6หมู่10หมู่12นะครับโซนปารามิแตเดอร์บอผังเมือง4ซอย12คงบุญโลซอยบาเกงนะครับต่างๆเหล่านี้และสุดท้ายนะครับโครงการขุดลอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองท่าสาบคลองลำดาคลองหน้าถ้ำนะครับอยากจะให้ท่านประธานมีหนังสือไปยังนายกและก็สำนักรัฐมนตรีสำนักนายกนะเพื่ออนุมัติงบประมาณต่างๆเพื่อที่จะได้รองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอบคุณมากครับท่านครับ
1: ครับต่อไปท่านสยามเพ็งทองเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสยามเพ็งทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยครับและชุดผ้าไทยที่ผมสวมมาวันนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องคนอำเภอศรีวิไลครับลายนาคบูชาเจติยาคีรีแปลว่าพญานาคเล่นน้ำครับเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องคนจังหวัดบึงกาฬและเรื่องที่จะสะท้อนวันนี้ครับคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับในด้านถนนเส้นสำคัญในพื้นที่4ตำบลครับทั้งที่ตำบลนาสวรรค์ตำบลโป่งเปื่อยในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬแล้วก็ที่ตำบลนาแสงแล้วก็นาสะแบงในพื้นที่อำเภอศรีวิไลครับและถนนแต่ละเส้นครับล้วนมีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับท่านประธานเพราะว่าเป็นเส้นหลักครับที่พี่น้องใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านในตำบลโดยเฉพาะใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่เป็นรายได้หลักของพี่น้องประชาชนครับบางเส้นครับชำรุดเสียหายหลายจุดครับอาจเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็บางเส้นเป็นเส้นที่สามารถเดินทางผ่านไปยังตำบลใกล้เคียงได้ครับช่วยลดระยะทางและก็ลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ครับแล้วก็เราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางดังกล่าวครับร่วมกับทางท่านสจในพื้นที่ครับทั้งท่านสจอุดรโพคาแสงสวัสดิ์ในพื้นที่อำเภอบึงกาฬแล้วก็ท่านสจพยุงสนนาในพื้นที่อำเภอศรีวิไลรวมไปถึงตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และอยากจะสะท้อนรายละเอียดความคืบหน้าดังนี้ครับเส้นที่1ครับที่ตำบลนาสวรรค์ครับถนนเส้นจากแยกตรงนี้มีสไลด์นะครับถนนเส้นจากแยกทางหลวงชนบทบก4001ครับบ้านหนองแสงระยะทางประมาณ800เมตรครับอยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้างครับคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเร็วๆนี้ครับท่านประธานเส้นที่2นะครับที่ตำบลโป่งเปื่อยครับบริเวณบ้านห้วยกกต้องและบ้านเหล่าถาวรที่ตำบลวิสิตระยะทางประมาณ2กิโลครึ่งครับตรงนี้อยู่ในระหว่างดำเนินงานครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้นะครับเส้นที่3ที่ตำบลนาแสงครับถนนสายข้างหนองบ่อน้ำบ้านนาแสงสาครบ้านคำชัยวานระยะทางประมาณ3โลครับตัวนี้ได้สัก 40% แล้วครับคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้เช่นกันและเส้นที่4ครับบริเวณบ้านสันทรายงามครับปรับจากถนนลูกลังเป็นถนนที่มีมาตรฐานครับระยะทางประมาณ2กิโลครึ่งกำลังดำเนินการครับคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีเช่นกันทั้ง4เส้นทางใน4ตำบลครับล้วนเป็นเส้นที่มีความสำคัญครับท่านประธานบวกกับปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังจะเข้าหน้าฝนครับพี่น้องประชาชนก็มีความกังวลใจครับว่าโครงการจะมีความล่าช้าและก็อาจจะติดขัดก็ฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ช่วยเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดครับเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้พี่น้องคนบึงกาฬครับด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเฉลิมพงษ์แสงดีเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนครับผมขอนำเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาปรึกษาหารือถึงท่านประธานและผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับเรื่องแรกครับกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีคำสั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงโทษข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งไล่ออกจากราชการจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อไปออกโฉนดในบริเวณที่ดินหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านมาหลายปีครับยังไม่มีการดำเนินคดีอาญาอดีตข้าราชการคนดังกล่าวยังได้รับเงินบำนาญอยู่ 67,560 บาทต่อเดือนครับขอให้เร่งรัดติดตามการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนอกจากนี้ครับพื้นที่หาดบางทองครับมีผู้มีอิทธิพลพัวพันกับข้าราชการระดับสูงใน

0: จังหวัดภูเก็ตครับในการบุกรุกพื้นที่สาธารณะจึงขอให้กรมป่าไม้มีคำสั่งมาตรา25พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าหาดบางเทาทั้งหาดฟรีดอมและหาดนุ้ยด้วยครับจึงหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเรื่องที่2ครับทางหลวงหมายเลข4023ตอนเมืองภูเก็ตแหลมพันวาครับเป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมากมีสภาพการจราจรที่คับคั่งถนนคับแคบและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนจึงขอให้มีการขยายพื้นผิวจราจรและปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความปลอดภัยแต่ครับท่านประธานครับขอให้มีการวางแผนการก่อสร้างดีๆครับอย่าให้กระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงเวลาเปิดเทอมหรือกระทบนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นรถอาจจะติดมากกว่าเดิมครับฝากท่านประธานหารือไปยังกระทรวงคมนาคมด้วยครับเรื่องที่3ครับปัญหาที่ดินคทช.ครับชาวบ้านนะครับบ้านตีนเขาหมู่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตคทช.ได้มีการสำรวจและรางวัดที่ดินไปแล้วครับแต่ปัจจุบันครับยังไม่มีความชัดเจนว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการไม่มีไฟฟ้าใช้และระบบสาธารณูปโภคได้ครับและยังประสบปัญหาเรื่องถนนสัญจรที่ไม่สะดวกจึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนครับฝากท่านประธานหารือไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอัตวิทย์สุวรรณภักดีครับเชิญครับ
2: ท่านประธานครับอัตวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะลูกหลานชาวพัทลุงนะครับวันนี้ขอหารือในการขอใช้พื้นที่สำนักงานทางหลวงที่16ในการติดตั้งถังออกซิเจนและบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลประจำจังหวัดพัทลุงเพื่อรองรับการขยายบริการผู้ป่วยครับเรื่องนี้ต้องฝากท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและท่านทิพดีกรมทางหลวงครับโรงงานโรงพยาบาลพัทลุงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลหลักที่รองรับต่อจากโรงพยาบาลหัดใหญ่ตอนหัดใหญ่น้ำท่วมหนักเนี่ยนะครับก็ได้โรงพยาบาลพัทลุงนี่แหละส่งกำลังคนเข้าไปเพราะว่าต้องรองรับทั้ง11อำเภอของพัทลุงเองและสงขลาตอนบนคือที่บางกล่ำรัตภูมิควนเนียงเนี่ยจะมาลงที่นี่หมดเวลาเกิดวิกฤตในหัดใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยทอยคนลงไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จะขึ้นไปที่พัทลุงแทนเพราะว่าจุดลงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันใกล้กับโรงพยาบาลมันใกล้กับโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับเฮลิคอปเตอร์ลงง่ายตอนนี้เขาขยายโรงพยาบาลไปเยอะมากท่านประธานครับที่เขาขยายไปแล้วเนี่ยเพิ่มเตียงเฉพาะแต่ ICU อุบัติเหตุนี่70ห้องผ่าตัดเพิ่มอีก8แล้วฟอกไตไปอีก100ที่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะต้องใช้ถังออกซิเจนแล้วก็ถังบำบัดน้ำเสียโรงบำบัดน้ำเสียนะครับที่ข้างๆท่านประธานลองดูในสไลด์นะครับของกรมทางที่16สำนักงานที่16เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรท่านประธานใช้เก็บเศษวัสดุเล็กน้อยอันนี้ถ้าเอามาได้เมื่อไหร่จะไปช่วยคนได้อีกเป็น100คนที่จังหวัดพัทลุงและรวมไปถึงที่จังหวัดสงขลาด้วยเพราะฉะนั้นกราบขอความกรุณาในการให้ใช้พื้นที่ตรงนี้สัก200ตารางวาเท่านั้นเองเพราะถังออกซิเจนเนี่ยมันติดทั่วไปไม่ได้มันใกล้กับสายไฟแรงสูงไม่ได้ครับบริเวณนี้อยู่ตรงทิศใต้ของโรงพยาบาลเป็นจุดเดียวที่ทำได้เรื่องนี้มีการขอไปแล้วปรากฏว่าสำนักงานพื้นที่เขาก็ห่วงท่านประธานเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าฝากท่านรัฐมนตรีคมนาคมฝากท่านอธิบดีกรมทางหลวงว่าให้ช่วยจัดการให้ด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของคนพัทลุงและคนสงขลาครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนฤมาศ
3: เรียนท่านประธานสภาดิฉันนฤมาศเป็นบัณฑิตผู้แทนเขต6ชลบุรีพรรคประชาชนค่ะมีเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มาปรึกษาท่านประธานดังนี้ค่ะเรื่องแรกขอสไลด์ด้วยนะคะอำเภอศรีราชาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาน้ำประปาทั่วทั้งพื้นที่ประชาชนประสบปัญหาน้ำไม่ไหลบางครั้งไหลอ่อนสีเหลืองขุ่นบางครั้งสีดำมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดค่ะบางคนใช้แล้วเกิดผื่นคันปัญหาเกิดจากแหล่งน้ำดิบมีค่าแมงกานีสทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยไม่ได้มาตรฐานค่ะความต้องการในการใช้น้ำในพื้นที่มีมากขึ้นทวีคูณทั้งประชาชนภาคบริการและอุตสาหกรรมบางพื้นที่เป็นเนินภูเขาสูงชันแรงดำน้ำไม่พอที่จะส่งน้ำไปให้ผู้ใช้น้ำนะคะและ ข้อที่4คือท่อประปาเดิมเนี่ยผลิตจากเหล็กใช้งานมานานเกิดสนิมส่งผลต่อคุณภาพน้ำจึงเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำและสนับสนุนโครงการขยายกำลังการผลิตของประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังและศรีราชาเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC เรื่องที่2ค่ะท่านประธานเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระประธานพรไม่มีอาคารเรียนเด็กๆป.1ถึงป.3เนี่ยต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะคะในภาพเนี่ยก็คือมันเป็นใต้ถุนเก่าค่ะที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้ใช้ฉากกั้นชั่วคราวมาให้เด็กๆนักเรียนเรียนกันเองนะคะเนื่องจากเกิดจากการอาการอาคารเรียนเดิมเนี่ยแตกร้าวพื้นแยกอาคารไม่ปลอดภัยค่ะซึ่งมีการรื้อถอนอาคารไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนเนี่ยได้ทำเรื่องของงบจากอบจ.ชลบุรีแล้วในการก่อสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่เดิมซึ่งมีการเขียนแผนงบประมาณแล้วก็แบบอาคารแล้วค่ะแต่ติดปัญหาที่พื้นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นพื้นที่ของวัดซึ่งยังไม่มีโฉนดค่ะจึงเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินในการดำเนินการเรื่องเอกสารสิทธิ์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อไปขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวิชัยสุสวัสดิ์เชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านสุรพงษ์ประสานวุฒิท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางหมากนะครับกับพี่น้องชาวเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระพงนะครับในกระชังที่หมู่3หมู่4ตำบลบางหมากและหมู่4ตำบลท่ายางครับเมื่อวานครับเหตุเกิดเมื่อวานนะครับวันที่19นะครับพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับกรมชลประทานได้ดำเนินการเปิดประตูน้ำพร้อมกันทีเดียวทั้ง4บานนะครับทำให้น้ำพัดพาเอาตะกอนและนะครับน้ำเสียออกจากพื้นที่นะครับมาสู่พี่น้องประชาชนที่เลี้ยงปลานะครับในกระชังทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยไม่มีการประสานงานล่วงหน้านะครับไม่มาบอกในพื้นที่นะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ครับเพราะงั้นแล้วเป็นการซ้ำเติมในเรื่องของการต้นทุนการผลิตที่สูงมากอยู่แล้วนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากผมเองนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าอย่างน้อยๆ นะครับต่อไปอีกระยะก็จะเกิดอาการอย่างนี้นะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับและกระทรวงเกษตรนะครับท่านเองได้เน้นหนักในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ประกอบอาชีพนะครับซึ่งเป็นประกอบอาชีพที่ขาดทุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่พยายามที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวของเขาก็ขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาดำเนินการอย่างนี้นะครับต้องเป็นการบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐเองนะครับที่ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนเหตุเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเรื่องของภัยแล้งนะครับตอนนี้จังหวัดชุมพรก่อนที่จะมีฝนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับได้ประกาศเป็นภัยพิบัติในเรื่องของภัยแล้งนะครับให้เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรทั้ง8อำเภอครับก็ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำนะครับและในส่วนของนะครับอพ.เองนะครับขอให้ลงพื้นที่หนุกราและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องโดยเฉพาะตำบลที่หนักๆก็คือตำบลนาชะอังตำบลวิสัยใต้ตำบลกรนนะครับตำบลโขตลุตำบลโขค่ายนะครับที่ประกาศอย่างชัดเจนก็ขอให้ท่านประธานนะครับได้ประสานงานเกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านศิริพงษ์สมผลเชิญครับ
5: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต1พรรคกล้าธรรมมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนคร2เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกครับขอหารือถึงกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งเมื่อปี2563มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ภูพานหนองหานสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาหรือสวนแม่สวนลูกตอนที่1นะครับซึ่งออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินโครงการโดยแขวงทางหลวงชนบทสกลนครเสร็จสิ้นเมื่อปี2564ครับปัจจุบันเปิดใช้งานมาแล้ว5ปีแต่พื้นที่เนี่ยไม่เชื่อมต่อกับฝั่งนะครับประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่จึงเกิดปัญหาและก็ความแออัดในช่วงเวลาที่มีคนมาใช้งานเป็นจำนวนมากนะครับจึงขอหารือต่อท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับพิจารณาดำเนินการศึกษาและจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยสร้างพื้นที่ให้เชื่อมต่อกับบริเวณฝั่งระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจากด้านหน้าทางเข้าคูสุขถึงปลายทางของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์หรือสันพังทองนะครับและเร่งรัดพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ต่อในระยะที่2ผ่านพื้นที่ประมงจังหวัดสกลนครผ่านด้านหลังโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเชื่อมไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและพิพิธภัณฑ์ภูพานให้แล้วเสร็จดังที่เคยได้ออกแบบไว้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับเรื่องที่2ครับขอหารือถึงกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับซึ่งเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลขนาดนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีสถิติผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 53,603 คนต่อเดือนผู้ป่วยใน 4,276 คนต่อเดือนมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนรวมกว่า 2,000 คนนะครับทำให้แต่ละวันนี้มีผู้เข้ามาปฏิบัติงานและเข้ารับบริการจำนวนมากและพื้นที่จอดรถในโรงพยาบาลมีอยู่อย่างจำกัดนะครับจึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถของโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชัดสุภักดิ์มณิชเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาผมชัดสุภักดิ์มณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับวันนี้มีประเด็นที่จะมาหารือเรื่องแรกครับในตัวเมืองโคราชทุกวันนี้มีแก๊งที่เรียกว่าแก๊งหมวกกันน็อกสืบเนื่องมาจากวิกฤตน้ำมันแพงทำให้ต้นทุนชีวิตราคาสินค้าทุกอย่างปรับตัวขึ้นพี่น้องทำมาหากินหาเช้ากินค่ำประสบความลำบากก็ต้องหาทางกู้หนี้เอาไปโปะหนี้ก็เลยเกิดพวกกู้นอกระบบขึ้นมาและที่น่าจับตาคือแก๊งหมวกกันน็อกนี้นะครับเป็นกลุ่มคนสัญชาติต่างด้าวจึงอยากจะหารือท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปกครองตำรวจตม.ตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รัดกุมเคร่งครัดในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับเรื่องที่สองนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณเด็กอุดมซอย13ว่าภายในพื้นที่ในซอยนั้นประสบปัญหาน้ำท่วมมาเกือบ10ปีแล้วครับทุกครั้งที่มีฝนตกหนักก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในซอยหลายครั้งที่น้ำนี่ก็ทะลักเข้าไปในบ้านโรงเรียนหนองไผ่ล้อมชุมชนแถวนั้นได้รับความเดือดร้อนกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องครับต่อมาครับอยากจะหารือท่านประธานสภาไปยังการบินพลเรือนครับเรื่องการอนุญาตให้บินโดรนนะครับเราเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมาได้เกิดภาวะการปะทะกันกับเพื่อนบ้านทำให้จังหวัดริมชายแดนต่างๆหรือแม้แต่โคราชซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพภาคที่2ค่ายทหารที่สำคัญกองบินแต่ค่ายเหล่านี้ก็อยู่พื้นที่ในเมืองครับทำให้พื้นที่ในเมืองเองเช่นลานย่าโมหรือแม้แต่วัดวาอารามเวลาเรามีงานเทศกาลงานบุญงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเราเองไม่สามารถนำโดรนแม้กระทั่งโดรนเล็กๆที่ใช้เก็บภาพเก็บบรรยากาศของงานได้หากจะหาจุดสมดุลที่จะมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์อนุมัติอนุญาตในบางพื้นที่ก็จะช่วยผ่อนปรนให้กับคนในเมืองได้บ้างขอบพระคุณครับ
7: ท่านนรพลตันติมนตรี
8: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายนรพลตันติมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวธรรมเขต10จังหวัดเชียงใหม่มะนาวลูกใหญ่ลำใหญ่เนื้อหนาเลยเกิ้งสูงสง่าชิมรสป่าดอยเต่าผมนรพลต้นดอยเต่าครับท่านประธานวันนี้ผมได้รับการร้องเรียนมาจากท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านประธานเสงี่ยมใจลินสจ.ธนงศักดิ์วีระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุรักษ์กองโนและผู้ใหญ่บ้านสิทธิชัยชัยบานเรื่องปัญหาที่ดินในอำเภอดอยเต่าเป็นปัญหาตั้งการสร้างเขื่อนภูมิพลตั้งแต่ปี2507โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ดินนิคมสร้างตนเองทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นปัญหามาช้านานกว่า60ปีในช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นชอบให้การเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวแล้วขอให้กรมป่าไม้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเขตป่าทับซ้อนให้แก่พี่น้องประชาชนคนอำเภอดอยเต่าอย่างเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่สองครับผมได้รับการร้องเรียนจากอดีตสจ.อนันต์แย้มไพบูลย์และรองนายกเทศบาลผงสนิทมอนแก้วเรื่องการบริหารจัดการน้ำในทะเลสาบดอยเต่า ให้หน้าแล้งอยากให้ทะเลสาบดอยเต่ามีน้ำตลอดทั้งปีเหมือนในหน้าฝนครับขอให้กรมชลประทานการไฟฟ้าเขื่อนภูมิภาคเขื่อนภูมิพลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้หาแนวทางในการสร้างเขื่อนแบบมีถนนบนสันเขื่อนเพราะจะสามารถเป็นทางลัดเข้าสู่อำเภออมก๋อยทางตำบลยางเปียงในอำเภออมก๋อยได้อีกเส้นทางหนึ่งครับเรื่องที่3ผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านอำนวยหารหมองเนื่องในการติดตามยกฐานะตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจองให้เป็นอำเภอเพราะด้วยปัจจัยความลำบากในหลายๆด้านจึงเห็นควรที่จะยกระดับ2ตำบลนี้ให้เป็นอำเภอเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจองจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเรื่องสุดท้ายนะครับพระราชบัญญัติลำไยที่รัฐบาลตีตกไปนะครับเดือนหน้าลำไยจะออกแล้วขอให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้ร่างมาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการที่ลำไยกำลังจะออกมานะครับเรื่องของมะเขือเทศนะครับคราวที่แล้วที่ผมได้หาลือไปแล้วเดือนที่แล้ว1ครั้งนะครับตอนนั้นกิโลละ4บาทขณะนี้เหลือกิโลละ3บาทอย่าให้มะเขือเทศลงจนถึงแค่กิโลละ1บาทเลยครับท่านประธานครับขอขอบคุณครับ
7: ต่อไปท่านเอกภพสิทธิวันธนะ
9: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับนักกายภาพบำบัดเป็นบุคคลสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยสโตรกสมองบาดเจ็บไขสันหลังบาดเจ็บกระดูกสะโพกหักครับคนกลุ่มนี้จะเสี่ยงเป็นคนพิการทั้งที่สามารถจะฟื้นฟูได้ด้วยนักกายภาพบำบัดประชาชนกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณกว่าแสนรายต่อปีนักกายภาพบำบัดครับช่วยชะลอไม่ให้ผู้ป่วยระยะกลางกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเร็วเกินไปนะครับจะช่วยลดภาระของครอบครัวและระบบสาธารณสุขในระยะยาวแต่ปัญหาตอนนี้ครับกรพสตซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงได้ใกล้ที่สุดเนี่ยไม่สามารถจะจ้างนักกายภาพบำบัดได้อย่างเต็มที่ครับเพราะไม่มีอัตรากำลังและโครงสร้างเฉพาะที่รองรับนักกายภาพบำบัดผู้บริหารท้องถิ่นหรือรพสตต้องถูกบังคับเลือกระหว่างแพทย์แผนไทยหรือนักกายภาพบำบัดครับผลก็คือแพทย์แผนไทยจะถูกเลือกจ้างมากกว่าเนื่องจากสามารถทำรายได้ให้กับโรงพยาบาลมากกว่านักกายภาพบำบัดครับซึ่งนี่ไม่ใช่ความผิดของแพทย์แผนไทยหรือรพสตนะครับแต่เป็นเพราะกฎระเบียบและงบประมาณบังคับให้รพสตต้องเลือกระหว่างวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเหมือนกับลูกศร A ที่ผมชี้ไว้ครับส่วนลูกศร B ครับจะเห็นว่ารพสตสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีตำแหน่งให้นักกายภาพบำบัดปฏิบัติงานในรพสตครับทั้งที่กระทรวงเองก็บอกว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพคือการดูแลที่มีคุณค่าสูงครับดังนั้นผมขอปรึกษาหารือ3ประเด็นดังนี้ครับ1หารือไปยังกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขครับช่วยแก้ระเบียบให้มีอัตรากำลังนักกายภาพบำบัดในโครงสร้างรพสตอย่างชัดเจนครับข้อ2ครับหารือไปยังกรมอนามัยร่วมกับสภากายภาพบำบัดเพิ่มเนื้อหากายภาพบำบัดในเบื้องต้นในหลักสูตรอบรมนักบริบาลหรือ CG ครับเพื่อให้นักบริบาลสามารถทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียงและสามารถดูแลตัวเองได้นานที่สุดครับและประการที่3ครับขอหารือกับแพทย์แผนไทยครับซึ่งมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงระยะท้ายที่ชุมชนครับขอให้ปรึกษาไปยังกรมการแพทย์และสมาคมการดูแลแบบประคับประคองให้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นจะได้เป็นกำลังสำคัญสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยประคับประคองในชุมชนทั่วประเทศครับขอบคุณครับ
7: ต่อไปท่านธิติมาฉายแสง
10: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงชัชชังซาวเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันจำเป็นต้องหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชนนอกเขตเลือกตั้งของดิฉันไกลไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะท่านเนื่องจากผู้ร้องเรียนเนี่ยเห็นว่าดิฉันเป็นส.ส.ที่นำความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือในสภาแทบทุกสัปดาห์จึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือมาค่ะผู้ร้องเรียนคือคุณชัยวันกระจ่างฉัตรวิไลปัจจุบันเป็นประธานสภาอบต.แม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้พยายามติดตามและประสานงานกับส่วนราชการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือพื้นที่บ้านแม่ซาหมู่2ตำบลแม่นาจรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักตั้งแต่ปี2554จนทำให้เสาสะพานของสะพานกลางหมู่บ้านหักไป1ต้นและปี68ที่ผ่านมาก็เกิดน้ำหลากซ้ออีกหักไปอีก1ต้นค่ะ ขณะเดียวกันตัวฐานสะพานก็เริ่มมีรอยร้าวตามภาพที่นำเสนออยู่นะคะแม้สภาพสะพานจะเสียหายแต่พี่น้องประชาชนยังจำเป็นต้องใช้สัญจรไปมาในชีวิตประจำวันซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ตลอดเวลาหากวันหนึ่งสะพานเกิดถล่มลงมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบคะท่านประธานหรือเราจะต้องเกิดความสูญเสียก่อนแล้วจึงจะแก้ไขขณะเดียวกันฝายน้ำล้นซึ่งเป็นแหล่งน้ำของชาวบ้านมีสภาพทรุดโทรมมีโพรงมดจำนวนมากอยู่ภายในโครงสร้างส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของฝายทั้งที่ประชาชนกว่า240ครัวเรือนใช้ประโยชน์มีเกษตรกรประมาณ80ครัวเรือนที่ต้องพึ่งพาน้ำจากฝายนี้ทำมาหากินดิฉันจึงขอฝากไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมพัฒนาที่ดินกรมทรัพยากรน้ำและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วนเพราะประชาชนในพื้นที่รอคอยการแก้ไขปัญหานี้มานาน15ปีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: ต่อไปท่านวรโชตสุคนขจร
11: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายวรโชตสุคนขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต4พรรคภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องมหารือในสภาแห่งนี้หลายเรื่องด้วยกันครับท่านประธานครับเรื่องแรกเรื่องต้นทุนการผลิตของพี่น้องภาคเกษตรกรวันนี้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเท่าตัวไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายาค่าไถค่าหว่านเท่าตัวทั้งนั้นเพราะนั้นอยากฝากกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ว่าเรื่องราคาผลผลิตอยากให้ขยับแล้วก็มีมาตรการที่ชัดเจนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาเร่งดำเนินการเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อลดภาระความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเรื่องที่สองครับเรื่องติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำกำปางที่ตำบลสมพุษาเรื่องนี้ผ่านการศึกษาความเหมาะสมและทบทวนแผนงานก่อสร้างแล้วแต่ช่วงนี้ยังเงียบอยู่ฝากกรมชลประทานฝากกระทรวงเกษตรได้เร่งดำเนินการแล้วก็ผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภาคเกษตรนะครับโดยการสร้างอ่างเก็บน้ำกำปางเรื่องที่3ครับโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำโศกซับแดนตำบลลาดแขกอ่างนี้ก็เหมือนกันได้ผ่านการศึกษาแล้วก็ศึกษาความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ของที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะฝากท่านประธานถึงกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้เร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหางบประมาณมาก่อสร้างอย่างเร่งด่วนเพราะว่าในอนาคตที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะเกิดภาวะแห้งแล้งยาวนานถ้าพี่น้องประชาชนมีน้ำนะครับก็สามารถจะดำรงและก็ทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับท่านประธานครับเรื่องขอบคุณกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ผลักดันโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมที่เทศบาลตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ก่อสร้างนะครับพี่น้องประชาชนฝากขอบพระคุณนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองมาครับขอบคุณมากครับ
7: ต่อไปท่านณัฐชาติวงประเสริฐ
12: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณัฐชาติวงประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสุพรรณบุรีพรรคก้าวธรรมครับท่านประธานวันนี้ผมมีเรื่องเดือดร้อนในพื้นที่อำเภออู่ทองของผมเองครับเนื่องจากในพื้นที่อำเภออู่ทองของผมนั้นมีกิจการโรงโม่หินอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากครับท่านประธานทำให้มีรถบรรทุกจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดเข้ามาซื้อขายหินกันในบริเวณดังกล่าวครับแต่ทีนี้ครับท่านประธานดันเกิดปัญหาที่รถพ่วงจำนวนมากนั้นวิ่งเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติกฎระเบียบขนส่งให้เคร่งครัดครับรถบรรทุกบางคันนั้นมีฝาท้ายที่ปิดไม่สนิททำให้มีหินร่วงลงมาระหว่างทางขัดขวางการจราจรทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับความอันตรายขณะสัญจรครับรถบรรทุกบางคันคุมผ้าใบไม่มิดชิดรถบรรทุกบางคันขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดในพื้นที่บริเวณดังกล่าวครับโดยเฉพาะบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข3472ช่วงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข333ครับโดยที่ย่านดังกล่าวนั้นมีโรงเรียนอนุบาลด้วยซึ่งบางครั้งนั้นบุตรหลาน ผู้ปกครองได้รับอันตรายจากการสัญจรของรถบรรทุกที่มากมายครับหน่วยงานในพื้นที่เองก็ปฏิบัติเข้าไปดูแลเข้าไปเข้มงวดกวดขันรถบรรทุกหลายครั้งหลายคราแต่รถบรรทุกหลายคันนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับจึงอยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เข้ามาดูแลให้เข้ามาหารือกับกลุ่มลงโม่เพื่อที่กลุ่มลงโม่นั้นจะได้เรียกผู้ประกอบการรถบรรทุกเข้ามาชี้แจงว่ากฎระเบียบดังกล่าวนั้นอยากให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับท่านประธานขอขอบคุณมากครับ
13: ครับถือว่าจบการปรึกษาหรือด้วยวาจานะครับแต่เนื่องด้วยสภาเรามีการปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร

0: ประชุมครั้งที่13วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2169ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน13ท่านตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอทางด้านซ้ายและขวานะครับเรียนท่านสมาชิกขณะนี้มีท่านสมาชิกมาลงชื่อร่วมประชุมจำนวน335ท่านครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมตามจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนะครับระเบียบวาระที่1กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบไม่มีระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาได้มีมติให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา117ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่1ถึงเรื่องด่วนที่22โดยที่ข้อบังคับข้อที่141ได้กำหนดว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นที่ค้างการพิจารณาอยู่ในวาระใดก็ให้พิจารณาต่อไปตามวาระนั้นดังนั้นจึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับนะครับเรื่องด่วนที่1พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตในการให้การบริการแก่ประชาชนพ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ได้มีความเห็นชอบแล้วและวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมจึงส่งคืนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาดังนั้นในวันนี้จะเป็นการพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วรรค3นะครับและจะให้ความเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับขอเชิญครับมีท่านสมาชิกลงชื่ออภิปรายตามลำดับนะครับเชิญท่านผลิตวัชรศิลป์เชิญครับ
1: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับร่างแก้ไขพรบ.อำนวยความสะดวกครับที่ทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีการแก้ไขกลับมาท่านประธานครับอย่างที่เราทราบกันนะครับร่างพรบ.อำนวยความสะดวกนั้นเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการมาทบทวนระบบการขอใบอนุญาตให้มีความรวดเร็วมากขึ้นเพื่อจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก็ปิดช่องเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความจริงแล้วครับร่างนี้ครับเริ่มต้นมาตั้งแต่สภาชุดที่แล้วนะครับโดยมี2ร่างก็คือ1ร่างของพรรคประชาชนแล้วก็1ร่างของคณะรัฐมนตรีสมัยนายกแพทองธารเสนอเข้าสู่สภาในวาระที่1พอทั้ง2ร่างถูกรับหลักการนะครับสภาก็ผลักดันให้ผ่านไป3วาระได้จนมาในวันนี้ครับเรากำลังมาพิจารณากันนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขโดยวุฒิสภาซึ่งมีการแก้ไขเพียงแค่1มาตราคือในร่างมาตรา23ผมอยากจะใช้เวลาในสภาแห่งนี้ครับท่านประธานในการอภิปรายว่าผมมีความเห็นว่าสภาแห่งนี้สามารถเห็นชอบได้ครับกับสิ่งที่สว.นั้นได้มีการแก้ไขมาเพราะสิ่งที่สว.ได้แก้ไขมานั้นครับมันเป็นเพียงการเชื่อม2นวัตกรรมทางกฎหมายที่สภาของเรานั้นได้ผลักดันให้เข้าไปอยู่ในร่างพรบ.อำนวยความสะดวกนวัตกรรมที่1ครับซึ่งอยู่ในร่างมาตรา23ครับเป็นการออกแบบกระบวนการที่เปิดช่องให้รัฐบาลนั้นสามารถวางกฎให้สภาทักทวงได้ถ้าภาษาวิชาการในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าเป็นกระบวนการ laying before parliament นะครับถ้าอธิบายง่ายๆครับคือในการกำหนดกติกาเกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้พยายามจะทำครับคือพยายามหาสมดุลระหว่าง2อย่างอย่างที่1คือทำยังไงให้ฝ่ายบริหารนั้นมีความคล่องตัวในการออกกฎระเบียบเพื่อเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ในอีกฝั่งนึงก็ต้องพยายามให้สภาของเรานั้นมีส่วนร่วมในการออกแบบกติกาดังกล่าวเช่นกันดังนั้นครับร่างมาตรา23นี้ครับจึงเป็นการพยายามจะหาจุดกึ่งกลางโดยการกำหนดว่าสำหรับกติกาบางอย่างครับเราจะให้เป็นอำนาจของครม.ในการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่มีข้อแม้ครับว่าทางรัฐบาลจะต้องนำเอาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาวางไว้ที่สภาแห่งนี้เป็นระยะเวลา 30-60 วันโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้นจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อสภาไม่ได้มีมติทักท้วงหรือวุฒิสภาไม่ได้มีมติทักท้วงภายในกรอบ 30-60 วันดังกล่าว

0: ในร่างเดิมครับของสภาผู้แทนราษฎรครับกระบวนการที่ผมว่านี้ถูกใช้สำหรับพระราชกฤษฎีกา2ประเภทด้วยกันครับประเภทที่1ครับคือพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องซุปเปอร์ไลเซนส์ครับเพื่อให้รัฐบาลกำหนดว่าสำหรับใบอนุญาตที่มีการที่ปัจจุบันมีการต้องขอหลายใบจากหลายหน่วยงานรัฐบาลจะกำหนดให้ใบไหนจากหน่วยงานไหนเป็นใบหลักที่ขอใบเดียวแล้วจบสิ้นกระบวนการเลยส่วนประเภทที่2ครับคือพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องอายุใบอนุญาตครับที่เปิดช่องให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดได้ว่าสำหรับใบอนุญาตที่อาจจะมีอายุน้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่า5ปีจะสามารถขยายให้เกิน5ปีได้เพื่อลดความถี่ในการที่จะต้องมาขอต่ออายุหรือว่ามาขอใบอนุญาตใหม่นะครับอันนี้คือนวัตกรรมที่1ที่อยู่ในร่างมาตรา23ส่วนนวัตกรรมที่2ครับซึ่งอยู่ในร่างมาตรา19ครับคือกระบวนการที่เรียกว่าอนุญาตโดยปริยายหรือภาษาอังกฤษก็คือ auto approve ท่านประธานครับประเด็นนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในร่างของพรรคประชาชนที่ผมแล้วก็เพื่อนสมาชิกจากหลายพรรคในชั้นกรรมธิการนั้นร่วมกันผลักดันให้เข้าไปอยู่ในร่างของสภาผู้แทนราษฎรได้สำเร็จนวัตกรรมเรื่อง auto approve ครับเป็นความพยายามในการจะให้ความชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับกรอบเวลาในการพิจารณาใบอนุญาตแต่ละประเภทวิธีการทำงานของมันครับก็เรียบง่ายครับคือการกำหนดไปให้ชัดนะครับว่ากรอบเวลาสำหรับการพิจารณาใบอนุญาตแต่ละประเภทนั้นควรจะอยู่ที่กี่วันโดยหากมีประชาชนมีการยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่ครบถ้วนไปแล้วให้กับหน่วยงานหากสมมติว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวกลับมาภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวคำขอของประชาชนคนนั้นก็จะถูกอนุญาตโดยปริยายหรือพูดง่ายๆคือแปลงสภาพมาเป็นใบอนุญาตทันทีในร่างมาตรา19ของพรบครับเป็นการเปิดช่องนะครับว่าสำหรับใบอนุญาตที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างครับเราเปิดช่องให้ทางรัฐบาลนั้นสามารถตราพระราชกฤษฎีกาออกมาได้เพื่อกำหนดให้ใบอนุญาตดังกล่าวนั้นมีการนำหลักการเรื่องออโต้อะพรูฟไปประยุกต์ใช้ดังนั้นครับท่านประธานสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภามีการแก้ไขกลับมาจึงเป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยได้ครับเพราะเป็นเพียงการเชื่อม2นวัตกรรมทางกฎหมายที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่ครับโดยเป็นการแก้ไขนะครับร่างมาตรา23โดยการไปกำหนดว่าสำหรับพระราชกฤษฎีกาที่รัฐบาลตราตามร่างมาตรา19เพื่อจะกำหนดว่าใบอนุญาตใดจะมาใช้หลักการออโต้พรูฟหรือว่าการอนุญาตโดยปริยายนั้นพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่รัฐบาลนั้นต้องมาวางไว้ที่สภาเพื่อเปิดช่อง30ถึง60วันให้สภาและวุฒิสภานั้นสามารถมีมติทักท้วงได้อีกประโยชน์นึงครับคือหากสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เห็นชอบตามการแก้ไข1มาตราของวุฒิสภาครับร่างพรบอำนวยความสะดวกฉบับนี้ครับก็จะสามารถบังคับใช้ได้โดยเร็วซึ่งก็จะทำให้รัฐบาลของเรานั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นครับในการไปรื้อระบบใบอนุญาตให้มีความรวดเร็วและความโปร่งใสมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องซุปเปอร์ไลเซนส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องออโต้พรูฟหรือว่าเนื้อหาสาระของมาตราอื่นในกฎหมายอย่างเช่นการเปิดช่องให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดให้มีผู้ประเมินอิสระมาช่วยทบทวนและก็หั่นใบอนุญาตที่มันซ้ำซ้อนหรือว่าเยอะเกินจำเป็นออกไปได้ผมอยากจะสรุปแบบนี้ท่านประธานพอพูดถึงสาระสำคัญของพรบ.อำนวยความสะดวกมาถึงช่วงนี้ก็ต้องเรียนตามตรงครับว่ามันอดสงสัยไม่ได้ครับว่านายกและรัฐบาลชุดนี้ใส่ใจกับงานสภาแค่ไหนครับโดยเฉพาะกฎหมายที่ถูกริเริ่มโดยพรรคฝ่ายค้านหรือว่าถูกริเริ่มโดยรัฐบาลชุดก่อนที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะว่าหากนายกและรัฐบาลนั้นใส่ใจจริงเมื่อถูกถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่มีหน่วยงานไปเรียกรับสินบนจากใบอนุญาตต่างๆสิ่งที่ท่านนายกและรัฐมนตรีควรจะสามารถตอบประชาชนได้ทันทีครับก็คือรัฐบาลนั้นจะใช้ประโยชน์จากพรบ.อำนวยความสะดวกฉบับนี้เพื่อนำมาทบทวนกระบวนการการขอใบอนุญาตให้มีความรวดเร็วและความโปร่งใสมากขึ้นท่านควรจะตอบได้ทันทีครับว่ารัฐบาลนั้นเตรียมกฎหมายลูกไว้แล้วกี่ฉบับเพื่อทำให้สามารถนำพรบ.อำนวยความสะดวกมาใช้ประโยชน์ได้จริงแต่สิ่งที่เรากลับเห็นครับคือนายกและรัฐมนตรีครับกลับไปขู่ฟ้องคนที่ทำแบบสำรวจกลับไปโยนบาปให้กับรัฐบาลชุดก่อนๆทั้งที่ท่านนายกเองก็อยู่ในรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยรวมถึงล่าสุดครับไปบอกว่าคนอื่นนั้นรู้จักตนเองไม่ดีทั้งที่ความจริงแล้วผมคิดว่าท่านนายกและรัฐมนตรีมากกว่าที่รู้จักประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้ไม่ดีเพียงพอ และไม่รู้ว่าจะนำพรบอำนวยความสะดวกที่สภาผู้แทนราษฎรนี้กำลังจะผ่านไปมาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนจากระบบใบอนุญาตอย่างไรครับขอบคุณท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านขัตติยาสวัสดิผลเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันขัตติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันขอร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนตามที่ทางวุฒิสภาแก้ไขมาเราก็นำมาสู่การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งนะคะและฉันต้องการที่จะผลักดันให้ร่างกฎหมายฉบับนี้นำไปสู่การบังคับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะเราได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นทั้งจากทางภาคประชาชนผู้ประกอบการภาคเอกชนนักวิชาการรวมถึงหน่วยงานของรัฐจำนวนมากค่ะและเราได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนนะคะว่าต้นทุนสำคัญของระบบราชการไทยไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะแต่เรายังมีต้นทุนทางด้านเวลาความไม่แน่นอนความซับซ้อนของขั้นตอนและความรู้สึกของประชาชนที่ต้องคอยวิ่งตามระบบแทนที่ระบบจะคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชนที่ผ่านมาค่ะท่านประธานคะคนไทยจำนวนมากยังต้องเผชิญกับปัญหาเดิมซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตเพียงใบเดียวแต่ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานเอกสารชุดเดียวกันแต่ต้องยื่นหลายรอบบางเรื่องค่ะใช้เวลาหลายเดือนบางกรณีค่ะใช้เวลาเป็นปีไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนผู้ประกอบการรายย่อยค่ะสูญเสียโอกาสในการแข่งขันขณะที่นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะไปลงทุนอย่างประเทศที่มีระบบอนุญาตที่รวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากกว่าเมื่อปัญหาเหล่านี้ค่ะสะสมรวมกันทั้งประเทศมันจึงกลายเป็นต้นทุนแฝงที่บั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจและสุดรั้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมาอย่างยาวนานท่านประธานคะการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ค่ะเราจึงมีเป้าหมายสำคัญในการปฏิรูปวิธีคิดและกระบวนการในการทำงานของภาครัฐไทยเพื่อให้ระบบราชการค่ะทำหน้าที่สนับสนุนประชาชนและผู้ประกอบการภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ค่ะได้แก่การลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนการห้ามหน่วยงานรัฐเรียกเอกสารที่ภาครัฐนั้นมีอยู่แล้วการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลการกำหนดกรอบเวลาในการอนุญาตให้มีความชัดเจนรวมถึงการเปิดเผยขั้นตอนหลักเกณฑ์และเหตุผลในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยในชั้นของคณะกรรมการค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการของประเทศได้สะท้อนอย่างชัดเจนค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับการบริการภาครัฐไทยให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่และแม้หลายหน่วยงานค่ะท่านประธานจะยอมรับตรงกันว่ากฎหมายฉบับนี้มีความซับซ้อนสูงเพราะมันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายเฉพาะของหลายหน่วยงานแต่ทุกฝ่ายค่ะก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้ต่อไปเพราะเห็นตรงกันค่ะว่าความยากของการปฏิรูปไม่ควรกลายเป็นต้นทุนและภาระที่ประชาชนจะต้องแบกรับอีกต่อไปท่านประธานคะหากเราศึกษาประสบการณ์จากหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูประบบบริการภาครัฐค่ะเราจะเห็นค่ะว่าประสิทธิภาพของรัฐกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ค่ะที่เขามีการพัฒนาระบบอนุญาตแบบดิจิตอลและ One Stop Service อย่างจริงจังจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศค่ะที่เราสามารถไปเริ่มต้นทำธุรกิจได้ง่ายที่สุดในโลกมีการเชื่อมโยงการอนุญาตจากหลายหน่วยงานเข้าสู่ระบบเดียวทำให้ระยะเวลาในการอนุญาตใบอนุญาตบางประเภทนะคะลดลงจากเวลาเฉลี่ย21วันเหลือเพียงแค่8วันและธุรกิจกว่า 80% ค่ะสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงานนั้นๆขณะที่ประเทศเอสโตเนียนะคะซึ่งได้รับการยอมรับค่ะว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีรัฐบาลดิจิทัลก้าวหน้าที่สุดในโลกเขาได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันค่ะจนประชาชนนะคะสามารถใช้บริการภาครัฐเกือบทั้งหมด ผ่านระบบออนไลน์ได้และประชาชนกว่า 89% ของประเทศเขาค่ะใช้บริการภาครัฐดิจิทัลอยู่เป็นประจำซึ่งประสบการณ์จากหลายๆประเทศนะคะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าระบบราชการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดช่องการทุจริตและทำให้ภาครัฐค่ะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ท่านประธานที่เคารพคะในโลกปัจจุบันค่ะการแข่งขันระหว่างประเทศเราไม่ได้วัดกันเพียงแค่ขนาดเศรษฐกิจหรือทรัพยากรเท่านั้นแต่เรายังวัดกันที่ความคล่องตัวของประเทศดังนั้นค่ะประเทศที่ติดต่อราชการได้ง่ายมีขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ตัดสินใจได้รวดเร็วย่อมมีความได้เปรียบในการที่จะดึงดูดการลงทุนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้ค่ะมันจึงรวมถึงการอนุญาตที่รวดเร็วการใช้เอกสารให้น้อยที่สุดและการที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการค่ะสามารถคาดการเวลาและผลของการพิจารณาได้กฎหมายฉบับนี้ค่ะจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนทางด้านธุรการเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวเพราะประเทศที่ดึงดูดการลงทุนได้ดีคือประเทศที่มีระบบราชการที่มีประสิทธิภาพประเทศไทยค่ะเราจึงไม่อาจปล่อยให้ระบบราชการที่ล่าช้าและซับซ้อนนะคะกลายมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของประเทศได้อีกต่อไปซึ่งดิฉันเชื่อค่ะว่าเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายส.ส.และฝ่ายส.ว.เพราะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือประชาชนคนไทยทุกคนดิฉันจึงขอฝากท่านประธานค่ะผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกให้ช่วยร่วมกันลงมติเห็นชอบกับการแก้ไขกลับมาของทางวุฒิสมาชิกค่ะเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้นั้นได้ผลักดันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะเกี่ยวกับกฎหมายตัวนี้เพราะว่าดิฉันเห็นด้วยค่ะกับหลักการของกฎหมายนี้เข้าใจถึงความสำคัญแต่ในขณะเดียวกันดิฉันมีข้อสังเกตค่ะถึงจุดอ่อนที่ตอนนี้กฎหมายนี้เนี่ยจะก้าวเข้าสู่การนำไปสู่การปฏิบัติแล้วนะคะมันเลยมีจุดอ่อนที่จำเป็นต้องควรระมัดระวังอยู่ค่ะยังไงก่อนอื่นก่อนนะคะดิฉันอยากขอย้ำถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของกฎหมายนี้ค่ะท่านประธานทราบไหมคะว่าประมาณ 70% ของผู้ประกอบการในประเทศไทยนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าการให้บริการของทางภาครัฐการขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ยล่าช้ากว่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะแล้วท่านประธานทราบไหมคะว่า101วันเนี่ยอันนี้คือเฉลี่ยของจำนวนวันนะคะถ้าผู้ประกอบการรายใดอยากจะทำการก่อสร้างค่ะเขาต้องรอ101วันในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ20วันเองค่ะในการออกใบอนุญาตนี่เป็นตัวตอกย้ำให้เห็นค่ะว่าประเทศไทยเรามีปัญหาจริงๆและกฎหมายนี้มีความจำเป็นเป็นอย่างมากปัญหาของประเทศไทยคืออยู่ที่ระบบของเราพึ่งพิงการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปซึ่งอันเนี้ยเป็นพื้นที่สีเทาซึ่งเพื่อนสมาชิกของเราก็ได้พูดไปแล้วว่ามันก่อให้เกิดการคอร์รัปชันนะคะหัวใจสำคัญของกฎหมายนี้มีอยู่3หัวใจสำคัญด้วยกันค่ะคือ Super License Auto Approve แล้วก็ Fast Track ค่ะในเรื่องของ Super License นะคะดิฉันก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ผู้ประกอบการรายนึงจะไปขออนุญาตทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องขอเป็น10ใบ12ใบเลยถ้าสามารถควบรวมมาได้นะคะเป็นใบอนุญาตใบเดียวเนี่ยอันนี้เห็นด้วยแต่ยังไงก็มีเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วว่ามีข้อสังเกตเหมือนกันที่ต้องพึงระวังแต่ในเรื่องของ Auto Approve ค่ะauto approve ที่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือถ้ารัฐทำไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้ก็ให้อนุมัติไปเลยซึ่งดิฉันเชื่อว่าประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านอยู่ตอนนี้หลายคนมีความกังวลใจแล้วคงพูดอยู่ในใจว่าอ้าวเฮ้ยแล้วถ้าโครงการมันมีความเสี่ยงสูงล่ะแล้วถ้าโครงการมันสามารถสร้างผลกระทบให้กับประชาชนล่ะรัฐเล่นปล่อยผ่านไปง่ายๆอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบซึ่งก็คงไม่ผิดอะไรค่ะถ้าประชาชนเนี่ยจะตกอกตกใจและมีความกังวลใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นดิฉันจะขอฝากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนะคะให้มีการเอาเทคโนโลยีที่ต่างประเทศเขาทำอยู่แล้วเนี่ยมาพิจารณาใช้นะคะมีการจัดสรรงบประมาณแล้วเอาเทคโนโลยีมาใช้จริงๆไม่เช่นนั้น

วันกว่าจะได้ครบทั้ง8ผู้โชคร้ายที่เสียชีวิตเนี่ยทำให้เห็นเลยครับว่าไม่อยากจะนึกว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องและครอบครัวของเขาต้องได้รับกลับไปเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นป้าที่จำสภาพแทบไม่ได้ซึ่งเราคงไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับต้องเรียนครับเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกได้เรียนแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุในจุดตัดรถไฟในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 70-80 ครั้งนะครับผมเอาแค่ในกรุงเทพครับย้อนกลับไปไม่ไกลครับปี2548นะครับถนนเทิดดำริปฏิพัฒน์ใกล้ๆสะพานเรานี่เองครับรถไฟก็ชนกับรถตู้โดยสารสถานการณ์คล้ายแบบนี้ครับมีการติดการจราจรจากแยกหน้ารถตู้ค้างอยู่ตาย8บาดเจ็บสาหัสนับไม่ถ้วนนะครับหรือย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งปี2545เส้นนี้เลยครับเส้นโซนรถไฟสายตะวันออกแต่ขยับออกไปตรงแถวเคหะล่มเกล้านะครับรถไฟชนกับรถเมย์สถานการณ์เหมือนแบบนี้เปรียบนะครับย้อนแพทเทิร์นมาแพทเทิร์นเดิมนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับและบาดเจ็บอีก20 10-15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังต้องมาพูดคุยกันเรื่องประเด็นเดิมๆในเรื่องเดิมๆนะครับคือผมว่ามันถึงจุดแล้วที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลต้องทำอะไรสักอย่างที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้ที่มีผลกับชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับผมคงพูดสาเหตุนะครับจากเคสของรถเมล์สาย 2.6 ก็คงมีประมาณสัก4สาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุที่1ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์นะครับซึ่งอันนี้ทราบอยู่แล้วแหละคนขับตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงคนขับรถเมล์ทับบนรางรถไฟในจังหวะนั้นไม่ได้เงี้ยหรือว่าคนโบกธงซึ่งอันนี้หลายท่านคงพูดเยอะแต่ผมขอข้ามไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องเชิงโครงสร้างนะครับสาเหตุที่2ครับที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ทั่วประเทศมีทั้งหมด 2,600 จุดนะครับเป็นจุดที่เป็นทางการประมาณสัก 1,900 เป็นจุดลักผ่านประมาณ700นะครับและในกรุงเทพของเราครับมีประมาณถ้ากลมๆผมว่าน่าจะ20กว่าจุดนะครับโดยจุดที่เกิดเหตุนี้เนี่ยเป็น1ใน4แยกสำคัญที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับผมไปดูประเทศใกล้เคียงเราครับที่เขามีระบบขนส่งทางรางที่ดีที่สุดแทบจะแห่งหนึ่งในโลกอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะครับเขามีจุดตัดเช่นกันนะครับเป็นพันจุดตัดทั่วทั้งประเทศแต่ว่าพอเข้ามาในเมืองในโตเกียวอย่างเงี้ยจุดตัดเป็นศูนย์ครับเหมือนที่กรุงโซของเกาหลีใต้ก็มีระบบรถไฟที่ดีเยี่ยมเช่นกันแต่พอมาในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยจุดตัดรถไฟกับรถยนต์มาเจอกันเนี่ยเป็นศูนย์เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะกล่าวต่อไปกับข้อเสนอที่ทางท่านรัฐมนตรีคมนาคมได้เสนอว่าจะยกเลิกรถไฟเข้าเมืองชั้นในซึ่งจะทำให้จุดตัดมันกลายเป็นศูนย์ซึ่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเดี๋ยวผมจะได้นำเสนอต่อไปนะครับทีนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับสมัยนั้นท่านประธานโสพลสารัมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมขออภัยที่เอ่ยนามท่านซึ่งน่าจะเอ่ยได้เพราะเป็นสิ่งที่ดีได้มีการเสนอนะครับอนุมัติแผนแม่บทผมขออนุญาตอ่านนะครับเป็นแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยช่วงนั้นเสนอในปี 2551-54 นะครับวงเงิน 176,000 ล้านเพื่อทำอะไรครับก็เพื่อแก้ไขจุดตัดนะครับเป็นการสร้างทางยกระดับหรือว่าอุโมงค์ลอดรวมถึงติดสัญญาณอัตโนมัติทั้งเตือนทั้งเป็นไฟเขียวไฟแดงเป็นการริเริ่มด้วยครับแล้วก็มอบอำนาจในการก่อสร้างจุดเหล่านี้ให้กับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทแทนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งศักยภาพทั้งเรื่องคนงบประมาณทำไม่ได้ซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมนะครับในสมัยท่านโสพลสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเราอนุมัติเงินไปแล้วตั้ง 176,000 ล้านทำไมปัญหาเมื่อวันเสาร์ที่16มันยังเกิดขึ้นอีกไปดูเนื้อในข้างในครับเงิน 176,000 ล้านเนี่ยเราใช้มาทำเกี่ยวเนื่องกับจุดตัดนะครับก็มีการติดทั้งสัญญาณไฟมีการทำทางยกระดับมีทางทั้งทางลอดแล้วก็หลายอย่างนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยพอหมดยุคสมัยรัฐบาล นั้นไปเนี่ยก็มีการโอนงบไปทำอย่างอื่นอย่างเช่น1เนี่ยการรถไฟก็ถือว่างบอันนี้เป็นงบ

0: ู้ชีพของการรถไฟเลยครับแทนที่จะไปทําจุดที่จุดตัดให้มันเรียบร้อยเหมือนตามวัตถุประสงค์ที่โอนงบที่ทำงบประมาณเอาไว้เนี่ยกลับเอาไปซ่อมทางบ้างซื้อหัวรถจักรบ้างนะครับและในพื้นที่ของกรุงเทพที่ถามว่าทําไมมาไม่ถึงแยกที่มีอุบัติเหตุก็เพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยผังเมืองมันมีความหนาแน่นนะครับแล้วก็การสร้างสะพานสร้างทางลอดมันก็เป็นไปยากบางทีติดสาธารณูปโภคติดไฟติดสายสื่อสารต่างๆรวมถึงเสี่ยงกับเลื่อนน้ำท่วมซ้ำซากทำให้งบประมาณเนี่ยมันมาไม่ถึงส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเงินในส่วนนี้176,000ล้านบางส่วนได้โอนไปทำรถไฟสายสีแดงบางซื่อรังสิตตลิ่งชันเงินก็หายไปแล้วครับอีกเรื่องที่สำคัญก็คือไอ้โชคร้ายคือสายที่เกิดอุบัติเหตุเป็นสายตะวันออกเนี่ยเป็นสายที่ประชาชนใช้น้อยเพราะฉะนั้นการจัดความเร่งด่วนความสำคัญในการที่จะมาแก้ไขปัญหาก็น้อยตามลงไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ถึงแม้จะมีการอนุมัติกรอบงบประมาณ 176,000 ล้านแล้วเนี่ยทำไมอุบัติเหตุมันยังเกิดและจุดตัดในกรุงเทพเนี่ยมันยังแก้ไขไม่ได้สักทีนะครับผมส่วนสาเหตุที่3ในการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนว่าเรื่องวิศวกรรมจราจรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับสำหรับแยกมักกะสันตรงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษ2อย่างก็คือถ้าทุกคนเห็นภาพทางโซเชียลที่แชร์กันมานะครับเราจะเห็นว่าไฟจราจรเนี่ยที่ก่อนถึงทางรถไฟเนี่ยมันเขียวแต่ถึงเวลาพอไปถึงแยกใหญ่ที่จะเป็นแยกอโศกเนี่ยก่อนไปแยกอโศกมันเป็นแดงรวมถึงมีอีกเรื่องนึงก็คือว่ารถจากถนนกำแพงเพชรที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็มาทับอีกมันทำให้การจราจรในจุดนี้เนี่ยเป็นมหาวินาศของกรุงเทพจุดนึงนะครับซึ่งรถเนี่ยบางทีออกไม่ทันนะครับไฟแดงแรกเขียวแต่ไปติดไฟหลังแดงซึ่งอันนี้ที่มาที่ไปมันก็มาจากการที่ระบบอนักสัญญาณไฟจราจรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นแบบฟิกซ์หรือเป็นแบบที่ตั้งเวลานับถอยหลังแล้วเซตเอาไว้นะครับซึ่งถ้าจำกันได้สมัยที่ผมลงสมัครผู้ว่าการกรุงเทพมหานครครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปี2565เนี่ยหนึ่งนโยบายของผมคือผมต้องปรับสัญญาณไฟจราจร560กว่าแยกในกรุงเทพให้ใช้ ATC ก็คือ Area Traffic Control ให้หมดนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการตั้งเวลาที่มันฟิกซ์แบบนั้นเนี่ยแล้วไฟมันไม่สัมพันธ์กันบางครั้งมีตำรวจจราจรมาปรับมือเข้าไปอีกมันทำให้การจราจรในกรุงเทพมันแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเดชบุญบางอย่างนะครับในช่วงนั้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมมีโอกาสได้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ดูแลในส่วนนี้ได้มีงบประมาณจากใจกล้าเข้ามาแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็เข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะออกแบบสัญญาณไฟอัจฉริยะนี้นะครับโดยเอาถนนพระราม4เนี่ยเป็นแม่แบบซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะครับตอนวันนี้4ปีนะ561แยกยังเป็นไฟที่เป็นฟิกอยู่490มันเป็นไฟที่เป็นสัญญาณอัจฉริยะแยกครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในส่วนนั้นขณะที่ทำเนี่ยกรุงเทพมหานครสามารถเสนอได้แยกหนึ่งไม่เกิน3ล้าน5ล้านผมลองคูณดูคร่าวๆที่เหลือเนี่ยมันคงใช้เงินประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทในการทำที่เป็นสัญญาณไฟอัจฉริยะทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 1% ของงบประมาณผู้ว่า 300,000 กว่าล้านใน1เทอมซึ่งก็ต้องไปดูกันต่อว่าที่ผ่านมา4ปีเนี่ยไอ้เงินส่วนนี้เนี่ยทำไมไม่แบ่งมาทำให้การจราจรในกรุงเทพมันเบาบางลงส่วนปัญหาสุดท้ายครับนอกจากเรื่องพฤติกรรมมนุษย์เรื่องโครงสร้างเรื่องวิศวกรรมจราจรแล้วยังมีปัญหาเชิงกฎหมายก็คือว่าอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเข้าใจก่อนครับว่าปกติสัญญาณจราจรในกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครเป็นคนเซตนะครับแต่คนใช้คือตำรวจเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการใช้งานมันก็ลักลั่นกันแล้วครับในกรณีนี้เนี่ยที่ไม้กั้นรางรถไฟไม่ตกลงมาก็ขึ้นอยู่กับการรถไฟอีกโดยอำนาจผู้ว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซิงระบบทั้งหมดเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ซึ่งผมคิดว่าในจุดนี้เป็นจุดอ่อนที่เราทราบกันดีว่าอำนาจของผู้ว่าถึงแม้จะดูแลกรุงเทพมหานครแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาครับที่ผมก็จะเสนอท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีคมนาคมไปถึงรัฐบาลว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เรามีการเสนอแล้วนะครับเป็นยติเข้าไปเพื่อที่จะปรับกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครนะครับคือรวบรวมกิจการหรือว่าอำนาจต่างๆที่เกี่ยวการบริหารเมืองเนี่ยเข้ามาอยู่ในอำนาจผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดชัดเจนเพราะถึงแม้ว่าจะทำ สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะกี่เส้นลบครบทั้ง500เส้นก็ตามแต่ในเมื่อมันไม่ได้มาเชื่อมกับไม้กั้นรางรถไฟเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยทางร่างนี้ได้เสนอเข้ามาแล้วก็คงอยู่ในคิวในวาระที่จะพิจารณาต่อไปซึ่งผมหวังว่าเพื่อนสมาชิกที่เป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดเองเนี่ยจะเห็นความสำคัญในส่วนของร่างยัตติฉบับนี้นะครับผมก็คือกล่าวโดยสรุปครับท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีประมาณ4ประเด็นอย่างที่ผมได้เรียนมานะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากครับอยู่ที่ว่าหน่วยงานอย่างเช่นรถไฟที่เป็นผู้บัญชาโดยตรงของพนักงานขับหรือคนโบกเนี่ยตรวจเข้าไปครับตรวจสารเสพติดหรือว่าเร่งรัดเวลาหรือว่าทำคิวในการทำงานให้มันไม่โหลดเกินไปซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการจราจรที่เมื่อกี้ท่านมณพรก็พูดแล้วว่าไอ้เส้นทะแยงสีเหลืองเนี่ยใครเห็นก็เหมือนเป็นสีขนมก็ทับกันเข้าไปคือตอนนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีครับตำรวจก็ไม่ต้องมาดูคือใช้กล้องที่เป็น AI ที่เป็นกล้องตัวเดียวกับจราจรที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะจับแล้วก็ปรับแต่ต้องทำให้หนักจริงครับที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าท่านหลายคนที่ไปศึกษาต่างประเทศคงทราบว่าในเรื่องการจราจรของต่างประเทศเขาหนักกว่าเรามากไม่สามารถคุยได้นะครับแล้วก็โดนทีเนี่ยโดนหนักผมคิดว่าในพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยในเรื่องของการจับปรับอย่างเข้มข้นจริงจังเนี่ยมันจะทำให้ส่วนนี้เนี่ยมันลดไปได้นะครับทีนี้ในส่วนที่สองในเรื่องของเชิงโครงสร้างอันนี้ก็ต้องดูครับที่ท่านรัฐมนตรีคมนาคมเสนอจะไม่เอารถไฟวิ่งเข้าผ่านชานเมืองอันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันจะเป็นการจบปัญหานี้แต่เป็นก่อปัญหาใหม่หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่ารถไฟฟ้ารถไฟที่วิ่งเข้าพื้นดินเนี่ยเข้ามาในเมืองเป็นเส้นเลือดของคนรายได้น้อยนะครับเข้าเมืองมา10-20บาทเพราะนั้นต้องศึกษาให้ดีครับบางส่วนก็เป็นส่วนที่ขนสินค้าเข้ามาการที่ท่านยกเลิกเนี่ยนอกจากจะสร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนจากเดิมจ่ายวันละ10-20บาทไปขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์หรือไปขึ้นสายอื่นเนี่ยทำให้วันหนึ่งก็อาจจะต้องจ่ายเป็นร้อยก็ได้นะครับและในส่วนของสินค้าการที่ท่านห้ามขนเข้ามาเนี่ยเขาผู้ประกอบการก็ต้องไปเช่ารถบรรทุกทั้งมลภาวะเป็นการเพิ่มรถเข้าไปในระบบทำให้ปัญหาเก่าหมดไปแต่ปัญหาใหม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ผมก็เรียนท่านรัฐมนตรีคมนาคมเรียนผ่านท่านประธานไปว่าอยากให้ศึกษาตรงนี้ให้ดีจริงๆครับคือท่านจะทำอะไรเนี่ยมันสามารถคุ้มอำนาจของท่านได้แต่ว่าต้องศึกษาผลแล้วก็มาตรการในการรองรับไว้ก่อนนะครับถ้าท่านจะทำจริงๆเนี่ยอย่างเช่นมีรถชัตเทิลบัสให้รับพี่น้องประชาชนที่ต่อจากจุดที่ท่านส่งลงเลยหรือว่าจะเป็นการเอาตั๋วเป็นตั๋วร่วมไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าหรือว่าจ่ายเงินให้มันถูกลงอันนี้คือท่านต้องคิดให้ครบทั้งระบบคือไม่ได้ว่ายกตรงนี้ปัญหานี้จบแต่ปัญหาใหม่เข้ามารวมถึงงบประมาณ176,000ล้านที่มันหายไปในจุดที่มันยังสามารถทำได้ในกรุงเทพเนี่ยอันนี้ท่านต้องทำนะครับก็เรียนเสนอตรงนี้ส่วนในส่วนสุดท้ายที่ผมบอกว่าเป็นระบบวิศวกรรมจราจรในเรื่องของกล้องเนี่ยอันนี้ต้องฝากผ่านท่านประธานท่านรัฐมนตรีคมนาคมรวมถึงรัฐบาลเนี่ยต้องจี้ไปที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนที่มีอำนาจมีงบประมาณหรือจะมีกำลังคนอะไรก็ตามต้องทำในส่วนนี้ครับบางท่านอาจจะอ้างว่าทำไม่ได้เพราะว่าโอเคไอ้ระบบเนี่ยมันอาจจะช่วยการจราจรแค่ 3% 5%การจราจรแค่ 3% 5% ในกรุงเทพในชั่วโมงเร่งด่วนผมมันมีค่ามหาศาลครับท่านครับยิ่งไม่ต้องพูดถึงบริเวณเวลากลางคืนหรือเวลาที่เป็นออฟพีคมันช่วยลดการติดการจราจรได้ประมาณ 30% ท่านคงเคยเห็นเส้นที่ลงทางด่วนสุขุมวิทนะครับบางทีรอเพื่อนฮะ200นาที300นาทีรถอีกฝั่งวิ่งฉิวซึ่งในส่วนนี้ในส่วนกฎหมายก็เดี๋ยวคงได้มีการนำเสนอจากในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนะครับที่เสนอเป็นยติในการแก้ไขเพื่อปรับให้กรุงเทพฯของเราเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต้องชวนหลีกภัยด้านสะดอระบบบัญชีรายชื่ออดีตนายกนะครับได้ทำหนังสือไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเหตุการณ์ต้นปีนี่ครับพบกระดาษยิ้วเกิดที่ผ่านมาไม่ทันถึงครึ่งปีก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นอยากให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปดูแลอย่างจริงจังกับผู้เสียชีวิตครับตีค่าราคาของมนุษย์ถูกเกินไปแล้วก็ต้องพยายามเยียวยาจิตใจสภาพของญาติพี่น้องที่เขาสูญเสียไปด้วยของผมก็มีประมาณ4ประเด็นที่ฝากท่านประธานครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับท่านผู้เสนอญัตติก็ได้มีการอภิปรายครบแล้วนะครับต่อไปเป็นผู้อภิปรายทั้งหมด28ท่านนะครับผมขอลำดับ5ท่านแรกก่อนนะครับท่านพิทักษ์เดชเดโชท่านอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ท่านสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิท่านประภาพรทองปากน้ำท่านวรงเดชกิจวิกรมครับเชิญท่านพิทักษ์เดชเดโช
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนยัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาศึกษาเหตุรถไฟและชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเร่งให้รัฐบาลไปดำเนินการแก้ไขปัญหาของเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ท่านสกลทีปัตติยกุลก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดแยกมักกะสันอโศกผมต้องขอกราบเรียนกับท่านประธานว่าผมเนี่ยเติบโตมาหน้าสถานีรถไฟผมเนี่ยเกิดมาถึงก็เห็นรถไฟและยิ่งในต่างจังหวัดในต่างอำเภอในพื้นที่ชนบทกระบวนการพัฒนาการทางรถไฟเนี่ยที่เรามองเห็นได้เป็นรูปธรรมเนี่ยหนึ่งก็จากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตอัดแรงแล้วก็บริเวณจุดตัดทางรถไฟเนี่ยจากระบบเมนนวลเนี่ยมาเป็นอัตโนมัติและก็เป็นระบบที่มันไม่มีเสถียรภาพสักเท่าไหร่เกิดปัญหาติดขัดอยู่เป็นประจำในวันนี้เมื่อเกิดเหตุที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟผมจะมาขอพูดเรื่องประเด็นช่องโหว่ที่มันซับซ้อนกันและกันหลายชั้นและยังเป็นปัญหาที่เราจะต้องสรุปได้มาเป็นข้อเพื่อฝากไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่มันซับซ้อนกันด้านที่หนึ่งคือด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและจุดตัดทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้มาตรฐานท่านประธานครับคือจุดตัดในประเทศไทยเนี่ยมันเสนอเสมอกับทางระดับทางรถไฟและถนนโดยเฉพาะในบริเวณเขตเมืองที่หนาแน่นเนี่ยมักไม่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติที่สมบูรณ์และระบบอานักสัญญาณที่มันขัดข้องในไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชุมชนเมืองหรือพื้นที่ชุมชนชนบทนะครับมันเกิดความติดขัดและขัดข้องอยู่เป็นประจำและไม่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบให้มันเกิดระบบที่มันเสถียรดีขึ้นนี่ก็เป็นปัญหานะครับปัญหาจราจรติดขัดการจราจรติดขัดเนี่ยทำให้รถคันใหญ่เนี่ยเช่นรถโดยสารเคลื่อนที่ไปคล่อมอยู่ในทางรถไฟและเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาที่ติดขัดเรื่องที่สองคือด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นความผิดพลาดของพนักงานขับรถไฟคือการไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเช่นหากไม่ได้รับสัญญาณอนุญาตให้ผ่านเครื่องกั้นรถไฟก็ควรที่จะต้องหยุดชาร์จรถหรือไม่ควรที่จะเดินรถต่อไปก่อนที่จะถึงจุดตัดแต่ในหลายกรณีที่มันเกิดขึ้นนะครับคือรถไฟไม่เคยหยุดระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนการประสานงานระหว่างหน่วยงานระหว่างพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ควบคุมประจำจุดตัดที่ล่าช้าทำให้รถไฟไม่สามารถลดความเร็วหรือหยุดระบบเบรกที่มันฉุกเฉินได้ทันช่วงทีก่อนที่จะเกิดปัญหาหรือไม่เราก็ควรที่จะพัฒนาการระบบเบรกเป็นระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้มันได้ทันท่วงทีเกิดขึ้นด้านที่3ครับท่านประธานครับด้านของผู้ขับขี่รถยนต์และรถโดยสารเป็นความประมาทและความขาดวิสัยผู้ขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนขับแซงขับคล่อมหยุดบนทางรถไฟข้อจำกัดในการมองเห็นทัศนวิสัยในบริเวณจุดตัดเนี่ยไม่ดีทำให้ไม่ทันสังเกตเห็นขบวนรถไฟในจุดที่มันเป็นปัญหาอยู่เป็นบ่อยครั้งด้านที่4ครับด้านการบังคับใช้กฎหมายและด้านการจัดการเมืองคือการปล่อยปละละเลยคือขาดระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดในบริเวณจุดตัดรถไฟทำให้ผู้ใช้ถนนบางส่วนเนี่ยละเลยป้ายเตือนนะครับท่านไม่มีความสนใจเรื่องป้ายเตือนปล่อยปละละเลยอยู่ตลอดเวลาด้านขาดการบูรณาการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบคือการรถไฟแห่งประเทศไทยและกทม.รวมไปถึงท้องที่ต่างๆท้องถิ่นต่างๆที่อยู่บริเวณแนวกั้นจุดตัดร่วมกันเนี่ย ยังขาดมาตรการทางกายภาพในการป้องกันไประยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดไฟเหล่านี้กับพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นเรื่องที่มันขาดไปดังนั้นท่านประธานครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ควรผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมไปถึงรัฐบาลจะต้องเยียวยารวมไปถึงรัฐบาลที่จะต้องเยียวยาไปถึงผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนไม่ใช่ปล่อยให้เขาต้องนอนรอวันเวลาในการที่จะต้องร้องขอมาถึงรัฐบาลเรื่องนี้จะเราต้องยื่นมือไปให้เกิดความรวดเร็วเฉียบพลันและควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำการศึกษาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่าให้เกิดความล่าช้าและเกิดเป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้กับพี่น้องประชาชนจะต้องแก้ไขด้วยสติปัญญาและความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยความเป็นห่วงครับท่านประธานครับผมนี่เป็นห่วงผมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาสองสมัยแล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่มันไม่น่าเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆท่านประธานครับธรณีสูบน้ำท่วมใหญ่รถไฟชนชายแดนกับเพื่อนผมเนี่ยสายมูเหมือนท่านนายกเนี่ยด้วยประสบการณ์จริงๆท่านประธานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะองค์นรสิงห์จำลองหรือเปล่าที่ท่านเอามาบวงสรวงไม่รู้ผิดหรือถูกเป็นผมเป็นห่วงและก็ท่านเอาพันธนาการเนี่ยมาคาดเอวไว้เอาสายมงคลมาคาดเอวองค์นรสิงห์จำลองเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันทำให้ท่านอุบัติและจนเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กว่าท่านนายกนะครับให้ท่านรีบไปแก้ไขหรือบวงสรวงเสียใหม่ผมเป็นห่วงนะเดี๋ยวเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยเป็นห่วงจริงๆขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับมีคณะที่ขอเข้าเยี่ยมชมแล้วก็เข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็ขอต้อนรับยินดีต้อนรับคณะกลุ่มส่งเสริมฝึกอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนำโดยท่านสลิดบุตรเนียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยจำนวน14ท่านนะครับก็ขอขอบคุณครับต่อไปเป็นท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออภิปรายสนับสนุนยติด่วนด้วยวาจานะครับของเพื่อนสมาชิกทั้ง4พรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนิกรจำนงนะครับจากพรรคภูมิใจไทยก็ดีจากพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ยื่นยติด่วนให้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการศึกษาหามาตรการป้องกันกรณีรถไฟชนกับรถยนต์โดยสารหรือรถเมย์นะครับที่จุดตัดนะครับบริเวณแยกอโศกนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับกับผู้ที่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสุดซึ้งนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะต้องหาแนวทางในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องสร้างวินัยการจราจรร่วมกันแล้วก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานนั่นคือวันที่เกิดเหตุนั้นผมได้ติดตามข่าวและเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไปราชการที่ต่างจังหวัดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อท่านทราบข่าวท่านก็มาลงพื้นที่นะครับดูเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็มาลงพื้นที่นะครับก็เป็นการลงพื้นที่เพื่อไปดูหน้างานแล้วก็อำนวยการในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการรถไฟก็ดีอธิบดีกรมรางก็ดีนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการขสมกก็ดีแล้วต่อจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็แสดงถึงรัฐบาลนั้นก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความจริงใจกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็ได้เยียวยาผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็วันรุ่งขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ยังได้ไปด้วยตัวเองในการเยี่ยมนะครับผู้ที่บาดเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเรานั้นนะครับชื่นชมในส่วนที่ทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะเรียนท่านประธานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ ไม่อยากจะหาคนผิดในสภานี้นะครับว่าใครผิดนะครับเพราะว่าก็คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนหาผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็เป็นปล่อยเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมในการที่จะพิสูจน์ว่าใครบกพร่องแล้วทำให้เกิดผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บดังกล่าวนะครับก็จริงๆแล้วก็มีไม่เยอะครับหนึ่งก็คือพนักงานขับรถไฟสองพนักงานขับรถโดยสารหรือรถเมย์สามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมการจราจรบริเวณดังกล่าวแล้วก็สี่ก็คือเจ้าหน้าที่ขับรถไฟที่ควบคุมการจราจรหรือป้อมในการปิดกั้นการจราจรในกรณีรถไฟมานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกที่เป็นเจ้าของยติหลายๆท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วถึงข้อเสนอแนะตลอดจนมาตรการในการแก้ไขในเชิงของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกั้นก็ดีการออกแบบรถไฟใหม่ก็ดีหรือวินัยจราจรก็ดีผมเรียนกับท่านประธานครับว่าข้อเสนอของผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือวินัยการจราจรนะครับถ้าคนไทยเราหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเราเนี่ยมีวินัยการจราจรเนี่ยก็จะสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเหตุการณ์นี้เท่านั้นนะครับรวมถึงเหตุการณ์นะครับอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนถ้าเรามีวินัยการจราจรปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎการจราจรเนี่ยอุบัติเหตุความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้นเรียนท่านประธานว่าเราเองเนี่ยเห็นในเรื่องของการออกกฎหมายที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับผมก็คิดว่าข้อเสนอของผมเนี่ยอยากจะแก้กฎหมายเชิงระบบเพื่อให้กฎหมายของการรถไฟเนี่ยนะครับที่มีมาหลายสิบปีแล้วเพราะว่าการรถไฟเราเนี่ยมีอายุร้อยกว่าปีนะครับก็อยากจะให้ในส่วนของการแก้กฎหมายเนี่ยให้อำนาจของเจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยจัดการจราจรนะครับในบริเวณเขตทางรถไฟโดยไม่ต้องไปพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้เนี่ยหลายอย่างเนี่ยนะครับเรามีการแก้กฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้นเนี่ยไปดำเนินการแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นกฎหมายของกรมทางหลวงเราให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะครับในการจับกรณีน้ำหนักเกินเมื่อก่อนเนี่ยเราให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าถนนมันพังวันนี้เนี่ยเราก็แก้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยไปทำตาช่างลอยไปทำตาช่างในสเตชันต่างๆนะครับในการชั่งน้ำหนักแล้วก็จับแล้วก็เอารถยึดของกลางดำเนินคดีลงโทษอย่างหนักสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนบรรทุกน้ำหนักเกินผมก็อยากเห็นอย่างนี้ครับท่านประธานนะครับแก้กฎหมายเอากฎหมายพรบรถไฟนะครับการรถไฟของเราเนี่ยให้อำนาจนะครับเจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยในการที่จะดำเนินคดีหรือดำเนินการจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎการจราจรในเขตทางรถไฟทั้งหมดเพราะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวินัยการจราจรเราพยายามที่จะบอกว่าองค์การรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการเรื่องการเดินรถไฟเนี่ยมีความบกพร่องอย่างไรแต่เราต้องกลับมาดูว่าเราได้ให้อำนาจของผู้บริหารการรถไฟเจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยเต็มที่ดีแล้วหรือยังตอนนี้เนี่ยเรายังใช้บริการนะครับเจ้าหน้าที่จราจรแล้วเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยก็มีภารกิจมากในการควบคุมแยกต่างๆนะครับก็พูดง่ายๆก็มีอัตรากำลังที่จำกัดแต่ว่าถ้าเราให้อำนาจนะครับของเจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยในการกวดขันการจราจรนะครับถ้าไปข้อมรางออกไปสั่งได้จับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับกรณีมีเครื่องกั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการในการสร้างวินัยการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เราก็มาดีไว้ในเราในฐานะที่เราจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่จะต้องมาออกกฎหมายเนี่ยเราก็เอากฎหมายตรงนี้เนี่ยให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ยื่นแล้วก็แก้กฎหมายเพิ่มอำนาจให้กับการรถไฟเจ้าหน้าที่การรถไฟในการจัดการจราจรบริเวณเขตทางรถไฟแล้วผมก็มีความเป็นห่วงท่านประธานไม่ใช่กรณีนี้กรณีเดียวนะครับผมเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็เห็นอุบัติเหตุรถไฟชนนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายกรณีด้วยกันนะหลายกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปในเขตแห่งรถไฟอย่างล่าสุดนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กก็คือไปเอาแผงกั้นรถไฟทางคู่เนี่ยออกแล้วก็เข้าไปนะครับเข้าไปเลี้ยงวัวมั่งนะครับเข้าไปเป็นจุดลักข้ามบ้างก็เกิดอุบัติเหตุสิ่งต่างเราเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราปลูกฝังวินัยสิ่งที่สำคัญในการปลูกฝังวินัยคือการให้อำนาจนะครับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟในการที่จะไปจัดการผู้ที่ฝ่าฝืนการจราจรในเขตทางรถไฟก็ขอเสนอให้รัฐบาลลองพิจารณาดำเนินการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่การรถไฟครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบ่งเป็นทีละชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในยติด่วนด้วยวาจานะครับก็โดยจุดประสงค์ไม่ว่าพวกเราจะพูดกันแล้วสุดท้ายจะส่งไปที่รัฐบาลหรือจะตั้งกรรมการวิสามัญหรือจะส่งไปที่กรรมการสามัญคมนาคมหรือปปผมได้หมดแต่ที่ต้องอภิปรายเนี่ยเพราะผมคิดว่ามีประเด็นสำคัญในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการจราจรนะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่านเพื่อประสิทธิภาพการคมนาคมและความปลอดภัยสาธารณะโดยประเด็นหลักที่ผมจะพูดนะครับนอกจากที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านพูดในหลายๆประเด็นเนี่ยผมอยากจะโฟกัสที่โครงการที่เรียกว่า missing link หรือว่าโครงการที่ขาดหายไปแล้วก็ขาดหายไปนานเกินไปแล้วด้วยโศกนาฏกรรมที่แยกมักกะสันนะครับผมว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนเข้าใจดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังอะไรมากมายเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาเวลาประมาณสักบ่ายสามครึ่งบ่ายสามสี่สิบประมาณนี้รถเมย์เนี่ยอยู่ในเขตทางรถไฟนะครับแล้วก็เป็นเขตทางเฉพาะมีกฎหมายรองรับอย่างไรก็ตามรถไฟก็มีข้อผิดพลาดหลายๆประการในการดำเนินการทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งนี้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการฉี่ม่วงซึ่งฉี่ม่วงนี่ผิดเห็นๆแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ควรหยุดแค่นั้นนะเพราะว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาเชิงระบบมันต้องมองกว้างกว่านั้นเพราะว่าแยกเนี้ยมีปัญหาจริงนะครับแล้วก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าแยกเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มีอีกหลายๆแยกด้วยที่เป็นปัญหานอกจากสิ่งที่เราพูดกันทั่วๆไปที่เราเห็นออนไลน์หรือว่าพูดคุยกันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคณะที่เป็นทางการที่สุดนะครับแล้วก็ควรจะตั้งความหวังมากที่สุดเนี่ยก็คือคำสั่งคมนาคมที่772/2569เพราะอำนาจและงบประมาณอยู่ตรงนั้นอย่างไรก็ตามครับก็มีคำถามที่สำคัญที่จะต้องทำตั้งคำถามนะครับว่าทำไมไม่ใช้พรบร้างเพื่อนสมาชิกทุกคนก็โหวตเป็นเอกฉันท์ผ่านเข้าไปในพรบร้างก็มีกลไกสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ว่าต้องตั้งคณะกรรมการอิสระเรียกว่าคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆไม่ใช่คนในกระทรวงว่ากันเองแล้วสุดท้ายพอเรื่องเงียบมันก็จะหายไปแต่มันต้องมีเลสเซอร์เลิร์นจริงๆเพื่อไปปรับปรุงนะครับถามว่าพรบนี้ไม่ดีเหรอถึงไม่มาใช้ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าตอบครับไม่งั้นรัฐมนตรีลองตอบมาว่าไม่ดีเลยไม่ใช้นะครับแต่ผมว่ารัฐบาลทำงานช้าครับยังตั้งคณะกรรมการไม่เสร็จสักทีเรื่องยังค้างอยู่นะครับก็เลยต้องใช้วิธีลัดขั้นตอนตามกลไกที่มีอยู่ก็คือคำสั่งนี้แต่เราก็ต้องฝากความหวังนะครับว่าจะได้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตแยกนี้นะครับเป็นแยกที่มีปัญหาใหญ่ในทางกายภาพจริง2แยกที่ตัดกับกำแพงเพชร7นะครับแล้วก็ถนนเพชรบุรีเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากห่างกันประมาณ110เมตรนะครับแล้วก็มีคอนฟลิกต์มูฟเมนต์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดรวมถึงมีรถไฟตัดผ่านอาจจะมีการปรับปรุงในเชิงทราฟิกโอเปอเรชั่นได้บ้างนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ต้องทำแล้วระยะสั้นก็ควรจะทำเนี่ยแต่กายภาพก็ต้องบอกว่ามีปัญหาจริงแล้วก็เสี่ยงอันตรายจริงคงไม่มีทราฟิกเอนจิเนียร์คนไหนปฏิเสธว่าแยกนี้กายภาพมันผิดมันออกแบบมันไม่ดีจัดการจราจรอย่างเงี้ยแล้วมันทำใหพฤติกรรมของคนเนี่ยจากกายภาพที่ไม่ดีเนี่ยเลยต้องมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจว่าปัญหามันไม่ใช่เรื่องของแค่ฉี่ม่วงหรือแค่การจัดการจราจรแต่มีปัญหาใหญ่ในเชิงกายภาพจริงปัญหามีจริงก็ต้องแก้นะครับแต่แก้อย่าหลงทางนะครับไม่ใช่นายกไปดูไซต์แล้วพูดมั่วๆออกมาว่าขุดอุโมงค์ให้รถไม่ได้ดูข้อเท็จจริงอะไรเลยไม่ได้ดูโครงการอะไรต่างๆในปลายๆเลยไม่ได้มองแบบแก้ปัญหาเชิงระบบเลยนอกจากนั้นรัฐมนตรีคมนาคมที่รับผิดชอบยังมาพูดอีกว่าห้ามรถไฟวิ่งผมว่าประเด็นนี้พี่น้องประชาชนก็ทราบดีครับว่าการแก้ไขปัญหาอย่างนายกหรือว่าที่รัฐมนตรีคมนาคมพูดเนี่ยมันไม่ใช่มันผิดทางสิ่งที่ควรเร่งทำก็คือโครงการที่เรียกว่า missing linkและโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ครม.อนุมัติไปแล้วคือพูดกันมากว่า20ปีนะครับแต่ที่ครม.อนุมัติจริงๆเนี่ย26กรกฎาคม2559 อนุมัติมา10ปีแต่ยังไม่มีทีท่าที่จะได้เริ่มจริงๆถ้าทำโครงการนี้นะครับนอกจากจะแก้ปัญหาที่มักกะสันได้เนี่ยยังแก้ได้อีก17จุดรวมเป็น18จุดแต่โครงการนี้เจอโลกแทรกซ้อนนะครับจากโครงการ3สนามบินที่มาเบียดแซงแถมก็ก่อปัญหาเพิ่มเติมจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มสร้างกันอีกแล้วก็ต้องมีการปรับแบบกันหลายครั้งนะครับแถมวันดีคือดีเจอนโยบายมาเปลี่ยนแปลงสั่งให้ทำ PPP อีกก็เลยไม่ได้เริ่มกันสักทีก็ต้องถามไปยังรัฐบาลนี้ครับว่าตกลงจะเอาไงแน่จะขุดอุโมงค์จะห้ามรถไฟเข้าหรือจะมาช่วยกันเร่งผลักดัน missing link ที่มันขาดหายไปต้องตอบให้ชัดเจนนะครับตามแผนงานนี่คือแค่จะจ้างที่ปรึกษาแล้วก็วางไว้ที่72จะเริ่มก่อสร้างแต่72นี่เริ่มก่อสร้างจริงๆนะครับก็อยากได้คำยืนยันจากท่านรัฐมนตรีนอกจากนั้นนะครับนอกจาก missing link มันจะหายทั้งโครงการเนี่ยก็ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเนี่ยครับถ้าเรามาจากมักกะสันเนี่ยนะครับจริงๆมันควรจะเลี้ยวซ้ายได้ก็ไปเขียนว่า future connection คือจริงๆจ่ายเพิ่มไม่ถึง 1% แต่เพื่อโครงข่ายที่สมบูรณ์ทำไมไม่ทำแล้วล่าสุดที่คมนาคมไปศึกษามาในโครงการใหญ่ที่เรียกว่า MMAP 2ที่จะมองระบบรางทั้งระบบเนี่ยก็ไม่ปรากฏในนั้นตกลงจะทำหรือไม่ทำจะเสร็จเมื่อไหร่ในโครงการที่เรียกว่า Missing Link โครงการนี้นะครับนอกจากจะแก้ปัญหาที่มักกะสันและอีกหลายแยกแล้วเนี่ยมันยังเป็นแก่นหลักของรถไฟระบบมิเตอร์เกจซึ่งเป็นรถไฟระบบหลักนะครับ 90% ทั่วประเทศเนี่ยใช้ระบบมิเตอร์เกจและตรงนี้ครับท่านดูตามภาพสิครับมันเป็นแกนหลักเป็นแกนหลักคลาสนะครับแกนหลักที่เหมือนเครื่องหมายบวกครับว่าไอ้แถวเนี้ยมันสำคัญมันเป็นการแก้ปัญหาปลายตันของโครงข่ายแล้วก็จะสร้างเน็ตเวิร์กออฟเฟกต์จากเส้นนี้นะครับให้มันเชื่อมโยงอะไรกันต่างไปมากขึ้นรวมถึงโครงการที่อยู่ในไพป์ไลน์อย่างสายหัวลำโพงมหาชัยก็รอทำอยู่ถ้าไม่มี missing link มันจะไปต่อกันยังไงครับจะสร้างเป็นท่อนๆๆๆปะปูกันอย่างนี้เหรอครับแต่แน่นอนครับโครงการนี้ทำยากแต่ต้องทำก็ต้องฝากไปยังไม่ว่าจะตั้งกรรมาธิการวิสามัญหรือกรรมาธิการสามัญใดๆหรือส่งไปที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องพูดให้ชัดครับว่าจะเอายังไงกับโครงการนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านแล้วไปทำแต่โครงการที่ง่ายๆแล้วไปหากินกันมันก็จะไม่เกิดสักทีแล้วยิ่งทิ้งปัญหาคาราคาซังเนี่ยมันยิ่งยากครับสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับว่า the missing link คำว่า miss เนี่ยที่แปลว่าพลาดเนี่ยมันหายไปสิ้น2559ครับ link ที่ไม่ควรปล่อยให้ขาดหายอีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน
5: ครับที่ประชุมครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับจำนวน67ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งได้ครับยินดีต้อนรับครับต่อไปท่านประภาพรทองปากน้ำครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต3พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถขนส่งทางรางในเขตเมืองค่ะท่านประธานคะกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเกิดเหตุมี3ประการได้แก่ข้อที่1ค่ะการประมาทเลินเล่อและการเสพสารเสพติดของผู้ขับขี่ข้อที่2ค่ะการไม่เคารพกฎหมายและวินัยจราจรและข้อที่3ค่ะการบริหารจัดการจราจรที่ยังขาดประสิทธิภาพดิฉันเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเมืองหลวงเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและยากที่จะยอมรับได้และในฐานะกรรมาธิการการคมนาคมดิฉันขอยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุเฉพาะหน้าค่ะแต่ว่ามันสะท้อนถึงปัญหาเชิงระบบที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังค่ะดังนี้ค่ะในส่วนของประการที่1ค่ะการยกระดับมาตรฐานบุคลากรในระบบรางค่ะต้องเร่ง ่งแก้ไขปัญหาความบกพร่องขั้นรุนแรงจากตัวบุคคลหรือ Human Error อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งรัดการออกใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งทำการทบทวนระเบียบการจัดตารางเวรค่ะเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าสะสมรวมถึงการตรวจสอบเชิงลึกด้านแอลกอฮอล์และสารเสพติดด้วยมาตรการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายขนส่งโดยยกระดับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเพิ่มบทลงโทษสำหรับรถสาธารณะที่กระทำผิดเช่นท่านจอดรถหยุดคล่อมรางหรือมีการทำการเชื่อมโยงประวัติการทำผิดของพนักงานขับรถกับการต่อหรือการเพิกถอนใบอนุญาตของพนักงานผู้นั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีบทบาทในการดูแลอย่างจริงจังค่ะในส่วนที่2ค่ะการยกระดับความปลอดภัย Safety System ค่ะควรเร่งติดตั้งระบบ GPS บนขบวนรถไฟเพื่อแจ้งจุดเตือนนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงระบบกล้อง CCTV และระบบเบรกอัตโนมัติที่สามารถควบคุมศูนย์กลางได้พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลส่วนที่3ค่ะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำรอยเข้าไปอีกค่ะส่วนที่4ค่ะในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องเร่งดำเนินการเยียวยาผู้ที่สูญเสียผู้ที่บาดเจ็บอย่างรวดเร็วเป็นธรรมทั่วถึงซึ่งดิฉันก็ได้ทราบมาว่าจะมีการดำเนินการภายใน7วันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะต่อครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเรามาร่วมกันกับเพื่อนทำมาตรการเชิงรุกค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนและทางรางให้มันเป็นรูปธรรมค่ะไม่ใช่เพียงการตื่นตัวชั่วคราวภายหลังการเกิดเหตุเท่านั้นค่ะขอขอบคุณค่ะท่านประธาน
5: ครับท่านวรงนายแพทย์พระลงเดชกิจวิกรมครับ
7: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์พระลงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีวันนี้จะขออนุญาตมีส่วนร่วมกับพวกเราในการเสนอความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อไปยังรัฐบาลหลังจากที่มีเพื่อนๆได้เสนอญัตติด้วยวาจากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อมีรถไฟเป็นรถไฟขนส่งสินค้ามาชนรถเมล์ที่เป็นรถโดยสารของพี่น้องประชาชนผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าคำอภิปรายของพวกเราในวันนี้มันมีความหมายมากเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นไม่เป็นเหตุการณ์ที่จบแล้วก็จบไปแต่หมายถึงว่าเราหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อโศกนาฏกรรมบนท้องถนนโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำว่ารถไฟถ้าท่านประธานจำได้ว่าในวันนั้นเองเราคงได้เห็นคลิปเราเห็นแล้วผมเศร้าใจท่านประธานเข้าใจว่าคนคนนั้นคือผู้หญิงภาพที่เห็นที่อยู่ในรถเมล์สีส้มหมายเลข206กำลังนั่งคุยโทรศัพท์นั่งคุยไปเขาคงตกใจว่ามีรถไฟวิ่งมาและทำอะไรไม่ได้เลยและสุดท้ายก็เป็นภาพที่รถไฟพุ่งชนใส่รถเมล์แล้วก็ลากไปแล้วก็มีไฟไหม้มันเป็นภาพที่น่าเศร้าใจมันเป็นภาพที่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่ารถสองคันชนกันและเป็นอุบัติเหตุเฉพาะความผิดพลาดของตัวบุคคลแต่นี่คือความผิดพลาดเชิงลับบทนี่คือโศกนาฏกรรมนี่คือการเสียชีวิตหมู่ของประชาชนบริสุทธิ์8ชีวิตรวมกับการบาดเจ็บอีกประมาณ30ท่านดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันคงไม่ใช่จบด้วยการคนขับรถไฟฉี่ม่วงหรือว่าคนปล่อยไม้กั้นมีความบกพร่องคนขับรถเมล์ประมาทแล้วจบแค่นี้มันจบคิดว่ามันไม่ได้นั้นต้องย้ำกับท่านประธานไปยังผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าเรื่องแค่นี้พวกเราสังคมไทยต้องไม่ไปหลงประเด็นเพียงแค่ว่าใครผิดอย่างน้อยๆคำว่ารถไฟคนขับรถไฟฉี่ม่วงคนขับรถเมล์ประมาทอะไรมันไม่จบแค่นั้นไม่ได้มันต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ระบบป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมหมู่บนท้องถนนโดยเฉพาะรถไฟกับพี่น้องประชาชนในชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วผมฟังคำสัมภาษณ์ของผู้มีอำนาจและผมเศร้าใจแนวทางแก้ไขของท่านหลายอย่างผมก็โอเคนะ
8: ที่มีทีมงานท่านออกมาชี้แจงว่าจุดตัดในกรุงเทพมีประมาณ 18-19 จุดอนาคตควรจะต้องมีการยกระดับอันนี้เราเห็นด้วยท่านบอกว่าจะมีการปรับระบบไฟจราจรให้สอดคล้องกับการขึ้นผ่านของรถไฟนี่ผมเห็นด้วยแต่ผมอยากจะฝากนิดนึงนะครับว่าเรื่องไฟจราจรโดยเฉพาะช่วงไม้กั้นรถไฟลงมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอกว่าในช่วงไม้รถไฟลงอ่ะแค่เป็นไฟสีเหลืองแดงสลับกันมันไม่ส่งสัญญาณอะไรทำไมไม่ให้การรถไฟปรับเป็นไฟเข้าดาวเหมือนจราจรทั่วไปที่เราเห็นถ้าท่านประธานนึกภาพไหมว่าขณะที่รถไฟเราติดรถไฟไม้กั้นกำลังจะลงถ้าเป็นไฟเข้าดาวจาก90 89 87คนขับรถก็จะประมาณได้ว่าจังหวะนี้รถตัวเองสามารถผ่านทางรถไฟได้หรือไม่เพราะกฎหมายมันผิดอยู่แล้วที่รถยนต์จะไปข้ามจอดติดอยู่บนรางรถไฟมันผิดอยู่แล้วแต่ระบบของเราไม่เอื้ออำนวยให้คนขับรถสามารถประมาณได้ว่าระยะขนาดนี้เขาสามารถขับผ่านทางรถไฟได้หรือไม่แต่ถ้าไฟตัวเล็กเข้าดาวทำให้เขาประมาณได้ว่าระยะเวลาที่เหลือกี่วินาทีเขาสามารถขับผ่านเส้นทางบนทางรถไฟนี้ได้หรือไม่อันนี้คือข้อเสนอแนะที่นักวิชาการหลายท่านฝากผมมาแต่สิ่งที่ผมไม่สบายใจมากๆคือข้อเสนอของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ท่านบอกว่าจะไม่ให้รถไฟจากต่างจังหวัดเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในท่านประธานคงจะทราบนะครับว่าตามเมืองใหญ่ๆของโลกหลายเมืองมีระบบรางอยู่กลางเมืองนะถามว่าทำไมเขาอยู่ได้ก็เพราะว่าทุกฝ่ายมีระเบียบวินัยทั้งฝ่ายรถไฟเองก็มีมาตรฐานฝ่ายประชาชนเองก็มีระเบียบวินัยดังนั้นผมกังวลแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่จะให้รถไฟส่วนหนึ่งจอดที่ตลิ่งชันรถไฟส่วนหนึ่งจอดที่ลาดกระบังแล้วมีการขนถ่ายมาอย่างนี้มันสร้างความยุ่งยากให้กับพี่น้องประชาชนบอกกับท่านรัฐมนตรีเลยนะครับว่าความคิดแบบนี้ท่านอย่าไปคิดเลยท่านต้องปรับในองค์คาพยพใหญ่มากกว่าเพราะสิ่งที่ท่านคิดนี้ท่านกำลังสร้างความยากลำบากสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผมเรียนท่านประธานนะครับแต่ละวันจะมีรถไฟเข้าสู่กรุงเทพเช่นประมาณ62ขบวนมาจากภาคเหนือ16อีสาน6ภาคตะวันออก22ภาคใต้4รถไฟนำเที่ยว14และยังมีรถไฟขนส่งสินค้าประมาณ 20-30 ขบวนเท่ากับว่าวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 80-90 ขบวนถ้าท่านไม่ให้เข้ามากรุงเทพเช่นในสุดท้ายมันสร้างความลำบากความยุ่งยากให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนขอให้ท่านเปลี่ยนความคิดนะครับและที่สำคัญที่สุดผมอยากให้เอาจุดนี้ให้รัฐบาลท่านต้องรณรงค์ท่านต้องรณรงค์พี่น้องประชาชนเพราะผมดูตามข่าวตามโซเชียลมีเดียว่าหลังจากเกิดเหตุหนึ่งวันรถโดยสารยังไปจอดติดข้อมบนเส้นทางรถไฟอยู่เลยครับแล้ววันนึงมันจะกลับมาเหมือนเดิมต้องมีหน้าที่ในการสร้างมาตรฐานของผู้ขับรถไฟรวมทั้งมาตรฐานของผู้บริหารรถไฟว่าคุณต้องมีมาตรฐานอย่างไรเหมือนกับผมเคยอยู่โรงพยาบาลเขามีมาตรฐาน HA เขาก็จะมีมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเวลาผู้ป่วยหนึ่งคนทำอะไรจะต้องทำอะไรบ้างตามขั้นตอนรถไฟเมื่อจะผ่านทางแยกจะต้องทำอะไรบ้างต้องเป็นไปตามขั้นตอนนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเรียนท่านรัฐมนตรีไม่ใช่ให้รถไฟจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพฯฉะนั้นและที่สำคัญที่สุดคืออยากจะย้ำนะผมถึงเรียกเพื่อนสมาชิกชีวิตประชาชน2ล้านกว่าบาทมันไม่คุ้มค่าศาลฎีกาเคยมีคำตัดสินแล้วและนี่เป็นความผิดพลาดของรัฐต่อรัฐที่มีผลต่อประชาชนรถไฟก็เป็นของรัฐรถเมล์ก็เป็นของรัฐและมีผลต่อประชาชนโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอิโนอิเนเลยชีวิตเขาแค่2ล้านกว่าบาทมันคุ้มค่าเหรอต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าชีวิตของลูกหลานท่านคุ้มไหมกับ2ล้านกว่าบาทในเมื่อศาลเคยมาบรรทัดฐานไว้แล้วใกล้ๆ10ล้านบาทท่านจ่ายเขาเลยนะเยียวยาไปเหลือ10ล้านบาทผมเห็นด้วยกับท่านที่ความจำนงสนับสนุนนะและท้ายที่สุดจริงๆท่านประธานครับเรื่องแบบนี้ในสังคมประชาธิปไตยต้องมีคนรับผิดชอบผมไม่ได้เรียกร้องว่าท่านนายกต้องรับผิดชอบเพราะว่าท่านไกลเกินไปหรือแม้แต่รัฐมนตรีผมยังพอให้อภัยแต่อย่างน้อยผู้ว่าการรถไฟหรืออธิบดีขนส่งทางรางต้องรับผิดชอบมันจะได้เกิดความตื่นตัวในการจี้และบังคับทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่ปล่อยไปเฉยๆแบบนี้ครับนี่คือข้อเสนอแนะครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
5: ครับลำดับ5ท่านถัดไปนะครับท่านสุไลมานบือแนปาแนท่านอนุสรธรรมใจท่านล่มธรรมขำนุรักษ์ท่านพันทิมร่วนเจิมท่านระวีเล็กอุทัยครับเชิญท่านสุไลมานบือแนปีแนครับ
9: สุไลมานท่านประธานสภาที่เคารพ
3: ผมสุไลมานเบอร์แนปีแนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานครับที่ให้ผมนั้นได้มีโอกาสได้พูดสนับสนุนยติด่วนด้วยวาจาในเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นั้นพิจารณาเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก็เพื่อยกระดับมาตรฐานของความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทางรัฐบาลนั้นได้นำเอาข้อเสนอต่างๆไปดำเนินการครับเท่านั้นครับก่อนอื่นผมต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็มีพี่น้องจากสามจังหวัดภาคใต้ซึ่งต้องมาทำงานในกรุงเทพขับแกร็บครับก็ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านประธานที่เคารพครับท่านเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้มีโอกาสพูดได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับทางรัฐบาลซึ่งผมเชื่อว่าทางรัฐบาลก็จะได้นำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาทบทวนแล้วก็ดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นการทบทวนเรื่องของโทษเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมันมีที่ไหนครับท่านประธานครับรถไปจอดขวางนะครับบริเวณทางที่มันควรจะเป็นทางรถไฟในขณะที่รถไฟจะผ่านซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ในเรื่องของวินัยของการจราจรแล้วก็เรื่องการเยียวยาซึ่งเพื่อนสมาชิกก็มีโอกาสได้พูดผมอาจจะไม่พูดซ้ําในรายละเอียดครับท่านประธานที่เคารพครับพี่น้อง3จังหวัดชายภาคใต้ผมเองผู้แทนจังหวัดยะลาพี่น้อง3จังหวัดชายภาคใต้เนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้นะครับการเดินทางโดยรถไฟในการสัญจรเป็นส่วนใหญ่ว่าจะเป็นคนที่มาหางานทำที่กรุงเทพเนื่องจากในพื้นที่มันไม่มีงานทำครับท่านประธานครับ GDP ต่ำงานไม่มีมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ก็มาทำงานในกรุงเทพใช้รถไฟโดยส่วนใหญ่ในการเดินทางไม่แปลกครับที่ท่านประธานจะเห็นเพื่อนสมาชิกของผมหารือในเรื่องของขบวนเพิ่มโบกี้ขบวนรถที่มีขบวนละหมาดนะครับบนรถไฟหรือแม้กระทั่งในช่วงของเทศกาลต่างๆที่พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้จะต้องกลับไปสู่ภูมิลำเนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮารีรายอต่างๆเนี่ยอีก2สัปดาห์ไอ้สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีฮารีรายอซึ่งพี่น้องก็พยายามเสนอให้เพิ่มขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกในตอนนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟผมเองก็พยายามใช้กลไกของสภาแห่งนี้หลายครั้งนะครับพูดในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับรถไฟท่านประธานที่เคารพครับที่เมื่อสมัยที่ผ่านมาผมก็พยายามหารือในเรื่องของรางคู่นะครับซึ่งวันนี้จะต้องไปสุดที่โกลกต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ผ่านมาครับที่ให้ความสำคัญอย่างน้อยที่สุดก็ได้มีการตั้งงบประมาณในการศึกษารางคู่นะครับจากหาดใหญ่ลงไปสุดที่โกลกแล้วก็ไปต่อที่มาเลเซียหลายคนถามว่าผมจะพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรฮะมันเกี่ยวข้องยังไงเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการศึกษาอยู่นะครับพอศึกษาอยู่เนี่ยในจังหวัดยะลาเองหรือในพื้นที่3จังหวัดชายภาคใต้เนี่ยก็มีจุดต่างๆที่มันเป็นจุดตัดก็มีหลายจุดด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดยะลาก็มีมากกว่า10จุดครับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงตาเซ่ตรงยุโปตลาดเก่านิบงบารูไปทางรามันแล้วก็ไปนราธิวาสซึ่งเหตุการณ์การเสียชีวิตนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยในเขตพื้นที่ผมเองในตำบลยุโปเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่รถไฟเนี่ยชนรถกระบะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้โอกาสนี้ในการศึกษาเรื่องรางคู่เนี่ยนะครับในการศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับจุดตัดต่างๆในการออกแบบบริเวณตรงจุดตัดต่างๆเนื่องจากว่านี่เรามี AI ท่านประธานครับจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกที่นำเสนอทั้งเรื่องของ GPS เราจะรู้ว่าจุดรถไฟจะอยู่ตรงไหนควรจะระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองเห็นต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารางคู่นะครับที่จะไปลงสุดโกลกเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญสุดท้ายท้ายสุดผมอาจจะใช้เวลาไม่หมดครับ อยากจะฝากนะครับกับรัฐบาลมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังจริงๆก็กับทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติต่างๆและวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งมวลชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเอาจริงเอาจังและผมเองก็เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลนะครับในการที่จะแก้ปัญหาและนำเอาข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกต่างๆนั้นนำไปดำเนินการเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับท่านครับ
5: ครับต่อไปรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมชัยครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงราษฎรและประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผมอนุสรธรรมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายในยัตติยกระดับมาตรฐานจราจรจุดตัดเชื่อมทางรถไฟท่านประธานครับพวกเราซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพอประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราไม่ดิ้งนอนใจครับและเราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเราไม่ดิ้งนอนใจเพราะว่าทุกคนก็พยายามไปสำรวจในพื้นที่ตัวเองว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จุดแยกอโศกเพชรบุรีย่านมักกะสันหรือไม่ในส่วนของผมก็ให้ทีมงานไปสำรวจดูในเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันก็มีอยู่หลายจุดครับที่ระบบความปลอดภัยไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงแต่อาศัยว่าพวกเราประชาชนมีวินัยครับก็ระมัดระวังไม่เกิดเหตุบางพื้นที่บางจุดนั้นมีความปลอดภัยครับมีระบบที่เพียงพอประมาณทีนี้ถ้าเรามาสำรวจดูทั่วประเทศจะพบว่าจุดตัดทางรถไฟกับถนนเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 2,639 จุดทั่วประเทศซึ่งมีอยู่มากทีเดียวแล้วก็ได้มีการอนุมัติงบไปแล้วที่จะดำเนินการต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางการจราจรต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของกรุงเทพเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายจุดของกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่ามีจราจรหนาแน่นมากซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่จราจรมันสะท้อนปัญหาโครงสร้างประเทศไทยด้วยที่ทุกอย่างมันกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองชั้นในทั้งที่จริงๆถ้าเราวางผังเมืองดีๆเนี่ยการจราจรจะดีกว่านี้เราวางผังเมืองดีๆตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะไม่มีรถไฟวิ่งผ่านใจกลางเมืองแต่เนื่องจากว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาจุดตัดที่อาจจะเกิดปัญหาได้เนี่ยมีตั้งแต่จุดตัดถนนอโศกดินแดนย่านมักกะสันซึ่งเกิดเหตุไปแล้วจุดตัดถนนราชปรารภจุดตัดถนนพญาไทจุดตัดถนนพระราม6ซึ่งก็ต้องบอกว่าประชาชนที่สัญจรไปมาแม้จะมีระบบความปลอดภัยระบบเตือนภัยระบบหลายๆอย่างดีพอประมาณแต่เราก็ต้องระมัดระวังและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูระบบจราจรระบบขนส่งของประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ยุ่งเหยิงเท่ากับสายไฟฟ้าของประเทศเรานะฮะท่านก็เห็นอยู่นะครับเวลาไปดูเสาไฟฟ้านี่ก็จะมีสายไฟพันกันยุ่งเหยิงไปหมดแต่ระบบจราจรของเราระบบขนส่งก็ยังดีกว่านะครับแต่ก็ยังมีปัญหาครับเนื่องจากว่าเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเรามักจะเป็นประเภทคิดเร็วไม่รอบคอบไม่คิดในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ทำช้าครับแต่ผมที่อยากจะเสนอตรงกันข้ามก็คือว่าเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยพิจารณาปัญหาด้วยความรอบคอบดูให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูให้ดีแล้วก็คิดในเชิงยุทธศาสตร์เวลาทำหรือดำเนินการเนี่ยต้องทำเร็วครับเช่นเดียวกันครับกรณีของรัฐสภานี่เช่นเดียวกันพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราทำงานเต็มที่ให้กับประเทศเราทำงานเต็มที่ให้กับราษฎรมีเพียงแค่ใครสักคนหนึ่งทักขึ้นมาเราก็ไปตอบสนองโดยการที่จะไปตัดผู้ช่วยส.ส.ตัดเงินเดือนเขาซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องครับเพราะว่าพวกเราที่ตั้งใจทำงานเนี่ยเราต้องการคนมาช่วยงานอย่างเต็มที่เพื่อเราจะได้ทำหน้าที่ให้สภาแห่งนี้เป็นสภาที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้ประเทศไทยโดยโครงสร้างระบบการเมืองของไทยเนี่ยเห็นชัดนะครับว่ารัฐสภาแห่งนี้เป็นที่เดียวครับที่เป็นผู้แทนของประชาชนเราต้องทำให้รัฐสภานี้เข้มแข็งครับเช่นเดียวกับปัญหาการขนส่งจราจรทั้งหลายที่เกิดอุบัติภัยเนี่ยเราก็ต้องคิดในเชิงยุทธศาสตร์เราต้องมานั่งดูว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับซึ่ง เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจุดตัดเนี่ยมันมีหลายลักษณะที่เราจะแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางข้ามไม่ว่าจะเป็นทางลอดหรือแม้กระทั่งติดอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยทีนี้ก็มีการอนุมัติงบไปแล้วครับแล้วก็งบส่วนใหญ่เนี่ย

0: มองปัญหาในเชิงโครงสร้างด้วยว่าการที่คนขับรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นขับรถไฟหรือแม้กระทั่งรถเมล์เนี่ยเขาต้องทำงานโอทีทำงานควงกะเพราะว่าเนื่องจากว่าค่าตอบแทนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเขาลดลงอันนี้เราก็ต้องไปแก้ไขด้วยว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นธรรมหรือเปล่าที่เราไปกดทับแรงงานระดับล่างให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีความปลอดภัยก็จะมากขึ้นประเทศในยุโรปหลายเมืองนะครับมีระบบรางเนี่ยผ่านใจกลางเมืองเลยแต่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขามีมาตรฐานสูงและผมคาดหวังว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเช่นนั้นครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับที่ประชุมครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6และครูผู้ควบคุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับจำนวน97คนเข้าร่วมชุมชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับนะครับเชิญนั่งได้ครับไปท่านระวีเล็กอุทัยครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายระวีเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถขนส่งมวลชนที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับท่านประธานครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนคลับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเนื่องจากมีการใช้บริการรถไฟมาตั้งแต่เด็กเลยครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือการพัฒนาการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นสิ่งที่มันเป็นพัฒนามากยิ่งขึ้นของการรถไฟนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่าลองไปดูสถิติครับท่านประธานในปีที่แล้วครับปี2568เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟรวมอยู่ที่ประมาณ 2,124 ครั้งครับทำให้เกิดผู้สูญเสียชีวิต68รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ198รายครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งเกิดจากรถไฟชนกับคนรถไฟชนกับยานพาหนะผู้โดยสารตกจากขบวนรถรวมไปจนถึงปัญหาด้านระบบรางและอุปกรณ์ชำรุดครับท่านประธานทีนี้ประเทศไทยของเราครับระบบรางของรถไฟเราเนี่ยมีโครงข่ายรถไฟระยะทางรวมกว่า 4,044 กิโลเมตรครอบคลุมทั้งหมด47จังหวัดครับโดยมีจุดตัดทางรถไฟเนี่ยอยู่ที่ 2,639 จุดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับในจุดตัดที่กล่าวมานะครับว่า 2,000 กว่าจุดเนี่ยปรากฏว่าระบบป้องกันเนี่ยยังมีความบกพร่องและไม่เพียงพอครับท่านประธานโดยเฉพาะเกิดจุดทางลับผ่านเขาเรียกว่าทางลับผ่านครับคือทางที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ทางออฟฟิเชียลที่รถไฟจะที่รถจะสามารถสัญจรได้โดยมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอเป็นทางที่ไม่มีเครื่องป้องกันใดๆเลยครับท่านประธานโดยเป็นทางลับผ่านเนี่ยมีอยู่ประมาณ686จุดหรือคิดเป็น 26% ของจุดตัดทางรถไฟนะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดครับท่านประธานบางจุดของจุดตัดนะครับรวมถึงทางลักผ่านด้วยเนี่ยมักจะมีสิ่งกีดขวางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวัชพืชต้นไม้หรือป้ายบางทางที่บดบังทัศนวิสัยทำให้ส่วนสุ่มเสี่ยงอย่างมากครับในการที่จะเกิดอุบัติเหตุรวมถึงในจังหวัดอุตรดิตถ์ของผมเองบางจุดครับก็เป็นเนินขึ้นทางรถไฟครับซึ่งเสี่ยงมากต่อการที่เวลารถจะผ่านเนี่ยและถ้าหากว่าไม่มีทั้งเครื่องกั้นไม่มีสัญญาณเตือนเนี่ยรถไฟผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ครับแสดงให้เห็นถึงจุดบอดของความปลอดภัยจากการขนส่งทางรางรวมถึงขนส่งทางบกของประเทศไทยเราด้วยในขณะที่หากว่าเรามองกลับมาบนท้องถนนของเราครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีพรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งมีการกำหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้วครับท่านประธานว่าผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถหรือมีความระมัดระวังครับเมื่อผ่านทางรถไฟแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงนั่นก็คือความไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนี่แหละครับรวมถึงความย่อหย่อนความไม่เคร่งครัดในกฎระเบียบของคนไทยด้วยกันเองจึงเป็นที่มาของอุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดขึ้น พราะฉะนั้นครับผมจึงอยาก

0: ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับท่านประธานให้กับรัฐบาลอย่างแรกครับนั่นคือเรื่องของการพัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงโครงสร้างก็ดีอย่างเช่นการทำทางรอดหรือทำสะพานข้ามการปรับปรุงเครื่องกั้นสัญญาณเตือนต่างๆรวมถึงทำให้พื้นที่บริเวณจุดตัดครับมีทัศนวิสัยที่ปลอดโปร่งสามารถมองเห็นทั้งสองข้างทางได้อย่างง่ายดายครับและการจัดระเบียบรวมถึงปิดจุดลักผ่านที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่2ครับนั่นคือการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับเพราะอย่างที่บอกเขาว่าถ้าหากว่าเราทำให้พี่น้องประชาชนหรือคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีความเกรงกลัวกฎหมายจริงๆผมเชื่อมั่นครับว่าอุบัติเหตุต่างๆจะลดลงได้อย่างมากรวมถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นด้วยครับถ้าหากว่าทุกคนบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก็ดีเนี่ยมีความบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังคนใช้รถใช้ถนนใช้รถไฟก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างจริงจังเรื่องต่างๆเหล่านี้ความรุนแรงต่างๆความเสียหายต่างๆผมเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเราสังเกตครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเองก็ดีเวลาอย่างรถเขาจะมีเส้นให้รถจอดเช่นต้องหยุดรถตรงนี้เนี่ยกรณีที่รถผ่านไปเลยไม่หยุดรถอ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยมาชาร์จทันทีอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการนึงครับที่เราสามารถทำให้เห็นถึงความจริงจังของและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายได้รวมถึงเวลาต่างประเทศที่มีรถแทรมวิ่งผ่านในใจกลางเมืองรถใช้ถนนร่วมกับรถขนส่งทั่วไปเลยครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเพราะทุกคนเคารพกฎจราจรทั้งหมดอย่างที่3ครับนั่นคือการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่เราต้องสร้างวัฒนธรรมเรื่องนี้เรียนรู้เรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนครับและอีกอย่างที่ผมอยากจะฝากนั่นคือเรื่องของการมอนิเตอร์ผู้ขับขี่รถขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆการตรวจสารเสพติดต่างๆโดยไม่ใช่แค่ว่าจับเจอแล้วก็จบไปแค่นั้นแต่เราต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะๆเพราะไม่เช่นนั้นก็มีเหตุการณ์อย่างที่เราเกิดขึ้นนี้อีกได้เช่นเดียวกันครับท่านประธานสุดท้ายนี้ครับการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนครับเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเราต้องใช้รถใช้ถนนกันเป็นประจำทุกวันครับท่านประธานแต่การลดความเสี่ยงต่างๆมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวครับท่านประธานเพราะถ้าหากรัฐบาลอยากจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกครับที่รัฐบาลจะต้องคำนึงถึงและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นให้ได้กับพี่น้องประชาชนและหากเราพิจารณาให้ดีครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยครับแต่มันเป็นปัญหาเชิงระบบของขนส่งทางบกของเราซึ่งเราสามารถแก้ไขได้เราสามารถป้องกันได้ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคตผมจึงอยากฝากทางรัฐบาลครับเราต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยของเราครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืนรุ่นที่7สถาบันพระปก9นะครับจำนวน94คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับครับเชิญนั่งได้ครับครับต่อไปเป็นท่านพันจินนุ่นเจิมครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมพันจินนุ่นเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับผมก็เพิ่งอภิปรายเรื่องกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วถามตรงๆว่าหลังรัฐใช้เงินกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับจุดตัดทางรถไฟแล้วใครตรวจสอบว่าอุบัติเหตุลดลงจริงหรือไม่ใครตรวจสอบว่าเงินที่ใช้ไปแปลงเป็นชีวิตประชาชนที่ปลอดภัยขึ้นจริงหรือเปล่านะครับในรัฐบาลสภาชุดที่แล้วผมก็เคยตั้งกระทู้คำถามนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในประเด็นเดียวกันเลยนะครับว่าเขตผมเนี่ยมีทางรถไฟสายท่าเรือนะครับซึ่งก็ขนส่งสินค้าแล้วก็น้ำมันนะครับไปยังท่าเรือคลองเตยหรือท่าเรือกรุงเทพนะครับวันนี้คำถามนั้นไม่ใช่ทฤษฎีอีกต่อไปแล้วนะครับกลายเป็นคำถามต่อชีวิตคนนะครับเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย206ที่อโศกดินแดงนะครับก็ไม่ไกลจากเขตวัฒนานะครับมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ30คนไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุหนึ่งนะครับแต่เป็นเครื่องยืนยันครับว่าระบบที่รัฐรู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพชีวิตประชาชนทั้งระบบ ผมไม่ได้ยืนตรงนี้เพื่อจะโจมตีการรถไฟนะครับแล้วไม่ได้บอกว่ารถไฟไม่ควรอยู่ในเมืองไม่ได้มาโทษเจ้าหน้าที่หน้างานคนใดคนหนึ่งเพราะกรมข้อมูลของกรมขนส่งทางรางปี2558เองก็ระบุว่าคนกรุงเทพและมณฑลเนี่ยใช้ระบบรางมากกว่า520ล้านเที่ยวคนต่อปีนะครับดังนั้นปัญหาไม่ใช่ว่าเราจะทำให้รถไฟหายไปจากเมืองอย่างไรแต่คือเราจะอยู่ร่วมกันนะครับกับรถไฟในเมืองอย่างปลอดภัยได้อย่างไรนะครับรบกวนขอสไลด์หน้าถัดไปด้วยนะครับจากถ้าเรามองนะครับจากอโศกมักกะสันนะครับวิ่งผ่านมาก็จะมาที่สุขุมวิทเพลินจิตนะครับทุกท่านคงเคยผ่านจุดนั้นนะครับใต้ทางด่วนนะครับใจกลางเมืองครับรถผ่านเป็นหมื่นๆคันต่อวันนะครับก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมครับตั้งแต่ผมเกิดมา40กว่าปีก็ยังเหมือนเดิมไล่ลงมาจนถึงพระราม4บ่อนไก่คลองเตยนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นจุดตัดจริงๆลงทางด่วนก็มีเลี้ยวซ้ายลงมาถนนดงพิทักษ์นะครับก็ไม่ได้มีเครื่องกั้นมีอะไรเลยครับมีแต่ไม้บางอันก็มีไม้บางอันก็มีล้อเลื่อนหน่อยดีขึ้นมาหน่อยนะครับลงมาถึงอาจณรงค์นะครับเราจะเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่รางตัดถนน1จุดแต่คือมันความเสี่ยงทั้งระบบในเขตผมเนี่ยมี15จุดเสี่ยงยังไม่นับรวมชุมชนนะครับที่อยู่ในระยะประชิดกับทางรถไฟนะครับจุดตัดทางรถไฟที่ยังใช้งานได้จริงในเมืองเนี่ยมันเสี่ยงทั้งรถเมล์รถยนต์คนเดินสัญญาณไฟถนนที่ต้องทำงานร่วมกันถ้าคิวรถสั่งสมจนติดค้างบนรางความผิดพลาดจุดหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นความสูญเสียของหลายครอบครัวนะครับแนวทางรถไฟสินค้าแล้วก็เส้นทางขนส่งนะครับที่วิ่งมาจากลาดกระบังแล้วก็ลงมาที่ท่าเรือคลองเตยนะครับพื้นที่นี้ไม่ได้มีแค่รางรถไฟนะครับมันมีรถบรรทุกน้ำมันด้วยนะครับลงมาที่คลังน้ำมันปตท.แล้วก็ไปที่โรงกลั่นบางจากนะครับเข้าท่าเรือผ่านชุมชนแล้วก็ชุมชนริมทางเนี่ยมีทางลักผ่านจริงๆชาวบ้านเนี่ยอยู่ในระยะประชิดนะครับคนแก่เด็กคนทำงานกลางคืนที่ต้องกลับบ้านนะครับผมเห็นว่ารัฐบาลควรจะศึกษาอย่างจริงจังเรื่องทางลอดอุโมงค์ถึงแม้จะต้องลงทุนเยอะนะครับทางข้ามต่างระดับเฉพาะจุดนะครับโดยเริ่มจากพื้นที่สุขุมวิทเพลินจิตใจกลางเมืองพระราม4ช่วงบ่อนไก่คลองเตยผมไม่ได้เสนอให้ขุดแนวทันทีนะครับหรือไม่ได้บอกว่าอุโมงค์จะเป็นคำตอบเดียวนะครับสิ่งที่ต้องทำคือศึกษาความเป็นไปได้ feasibility study ก่อนรายจุดนะครับการศึกษาทั้งแนวพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริงจุดไหนต้องทำทางลอดจุดไหนต้องทำทางข้ามคนจุดไหนต้องปิดทางลักผ่านจุดไหนต้องทำรั้วไฟกล้องระบบเตือนต้องตอบข้อมูลนะครับไม่ใช่ตอบด้วยไปทำรายงานมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปัญหานี่คือความล้มเหลวในการบริหารจัดการพื้นที่รอยต่อนะครับการรถไฟดูรางนะครับการท่าเรือยกตัวอย่างในเคสนี้ก็คือดูพื้นที่ของท่าเรือนะกทม.ดูถนนดูเมืองตำรวจดูจราจรกรมขนส่งทางรางดูมาตรฐานกระทรวงคมนาคมดูภาพรวมแต่ประชาชนต้องเจอความเสี่ยงในระบบนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือปัญหาใหญ่สุดครับทุกหน่วยมีหน้าที่บางส่วนแต่ไม่มีเจ้าภาพหลักของแนวพื้นที่เสี่ยงนะครับที่จะรับผิดชอบชีวิตประชาชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับพื้นที่ริมรางพื้นที่ขอบท่าเรือจึงกลายเป็นพื้นที่ค้างกลางระหว่างหน่วยงานมีชุมชนมีทางเดินสายไฟอุปกรณ์อนุสัญญาณมีระบบมีรถบรรทุกรถไฟสินค้าแต่ไม่มีเจ้าภาพที่ประชาจะมาช่วยรับผิดชอบชีวิตประชาชนที่ตรวจสอบได้นะครับผมขอเสนอให้รัฐนะครับทำแนวกันชนความปลอดภัยจากแนวรางอย่างน้อย 2-4 เมตรถ้าท่านเดินเนี่ยความจริงกลาง2แขน2เมตรเนี่ยถึงหน้าบ้านประชาชนแล้วนะครับถ้าเกิดมีคนเมานะครับหรือมีสัตว์เลี้ยงครับตายประจำนะครับขอให้ยืนยันนะครับเรื่องมาตรฐานกรมขนส่งทางรางนะครับไม่ใช่ปล่อยให้บ้านทางเดินร้านค้าเนี่ยปลูกประชิดนะครับคือต้องการรถไฟก็ต้องหาทางออกให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่อาศัยที่จะเป็นที่อยู่อาศัยทดแทนนะครับไม่ให้ปล่อยให้อยู่ในระยะประชิดแบบนี้ต่อไปอีกไม่รู้กี่สิบปีนะครับอีกเรื่องนึงที่รัฐต้องตอบปัญหานะครับคือการลักขโมยอุปกรณ์อนัตสัญญาณสายสัญญาณแบตเตอรี่ตู้ควบคุมนี่ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่หายนะครับแต่คือมันความปลอดภัยสาธารณะด้วยรัฐจะป้องกันอย่างไรไม่ให้รถถูกขโมยแล้วก็คอยมาซ่อมนะครับมีข้อร้องเรียนจากทางการรถไฟหลายครั้งนะครับว่าจุดไหนถูกขโมยซ้ำมีบัญชีรายทรัพย์สินรายจุดไหมมีการฝังสายมีกล้องมีไฟสัญญาณเตือนการงัดแงะมีการลาดตระเวนร่วมกับตำรวจชุมชนหรือไม่ถ้าระบบเสียใครจะซ่อมภายในกี่ชั่วโมงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตคนไม่ควรถูกปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับคำถามคือประชาชนต้องรออะไรครับต้องรอให้มีผู้เสียชีวิตก่อนทุกครั้งรัฐถึงจะรู้ครับว่าจุดไหนอันตรายผมยืนยันนะครับรถไฟไม่ใช่จำเลยคนใช้รถไฟก็ไม่ใช่จำเลยเจ้าหน้าที่ระดับล่างก็ไม่ใช่จำเลยนะครับจำเลยตัวจริงนี่คือตัวรัฐนะครับมีงบประมาณนะครับทำรายงานมีโครงการแต่ไม่มีใครตอบได้เลยครับว่าชีวิตประชาชนจะปลอดภัยขึ้นจริงหรือไม่ถ้ารัฐรู้ว่ามีจุดเสี่ยงอยู่แล้วทำไมต้องรอให้เกิดเหตุถ้ารัฐมีเงินเพื่อความปลอดภัยทำไมประชาชนยังต้องข้ามรถไฟ ข้ามทางรถไฟด้วยความเสี่ยงถ้ารัฐมีหน่วยงานเต็มไปหมดทำไมไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพทางระบบดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบวันนี้ไม่ใช่เพียงว่าจะศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแต่ต้องตอบว่าใครจะเป็นเจ้าภาพหลักในแนวพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้กรุงเทพมหานครมีจุดตัดและพื้นที่ริมรางระดับวิกฤตกี่จุดนะครับจุดไหนต้องแก้ก่อนจุดไหนต้องปิดทางลักผ่านจุดไหนทำรั้วไฟกล้องระบบเตือนทางข้ามต่างระดับประชาชนจะเห็นแผนพร้อมกรอบเวลาเมื่อไรเพราะการศึกษาที่ไม่มีเจ้าภาพไม่มีจุดเสี่ยงไม่มีกรอบเวลาชัดเจนสุดท้ายจะกลายเป็นเพียงเอกสารอีกชุดหนึ่งหลังความสูญเสียรัฐที่ดีต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงนะครับไม่ใช่ระบบบริหารความสูญเสียขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านร่มธรรมคำนุรักษ์ครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับลำดับแรกผมและเพื่อนสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารที่จุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาครับและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินทุกท่านครับผมขอให้ทุกท่านได้รับความช่วยเหลือได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมที่สุดครับและผมหวังว่าความสูญเสียในครั้งนี้และบทเรียนในวันนี้ครับจะนำไปสู่การจัดการในภาพใหญ่ภาพรวมของประเทศเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางรางเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครับโดยยติในวันนี้ครับเป็นยติที่สำคัญอย่างยิ่งครับที่เราจะได้ร่วมนำบทเรียนนี้นะครับมาเป็นข้อเสนอแนะให้รัฐบาลได้ดำเนินการต่อไปครับท่านประธานครับอุบัติเหตุทางรถไฟทางรถไฟชนรถยนต์หรือชนคนเนี่ยครับก็เกิดเป็นครั้งเป็นคราวนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางถนนและทางลักผ่านต่างๆที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศไทยของเราสาเหตุของอุบัติเหตุเช่นนี้ครับผมคิดว่ามีอยู่หลักเนี่ย2ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือความประมาทครับประการที่2ก็คือปัญหาของระบบสำหรับปัญหาความประมาทครับหลายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยพบว่าเกิดจากความบกพร่องหรือความประมาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้นๆครับบางครั้งอาจจะเกิดจากผู้ขับรถไฟผู้ควบคุมการจราจรหรือผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่สนใจสัญญาณเตือนหรือไม้กั้นซึ่งสิ่งนี้ยากที่จะแก้ครับแต่เราต้องเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความเคยชินต่ออันตรายและความเสี่ยงเช่นนี้นะครับประการที่2ก็คือปัญหาเชิงระบบครับอุบัติเหตุทางรางที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาหลายครั้งเนี่ยครับเป็นมากกว่าความประมาทรายบุคคลครับแต่สะท้อนข้อจำกัดและปัญหาเชิงระบบที่สั่งสมมาเป็นเวลานานครับในต่างจังหวัดในหลายจังหวัดนะครับเพื่อนสมาชิกข้างๆของผมนี้นะครับเป็นส.ส.ในหลายจังหวัดก็พบว่าอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในจุดตัดต่างๆที่ในที่อยู่ในชุมชนใหญ่ครับหรือทางลักผ่านต่างๆที่มีอยู่จำนวนมากนะครับซึ่งบางพื้นที่ครับไม่มีระบบป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพมีมุมอับสายตานะครับมีความรกทึบทัศนวิสัยเนี่ยนะครับดูได้ยากนะครับหรือไม่มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอครับกลายเป็นจุดบอดที่ยากต่อการจัดการสำหรับในเมืองใหญ่ครับก็ยังมีจุดตัดครับที่ถนนกับรางรถไฟวิ่งมาตัดกันในระดับพื้นดินจำนวนมากครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งในทางวิศวกรรมเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับลักษณะเช่นนี้เมื่อบวกกับการจราจรที่ติดขัดครับความประมาทระบบไม้กั้นที่ไม่ได้ปิดแบบมิดชิดเนี่ยก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้นครับเรียนกับท่านประธานครับว่าอุบัติเหตุเช่นนี้เนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียและความเสียหายหลายต่อหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมาและไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่เป็นปัญหาในระดับโลกในหลายประเทศนะครับหลายประเทศครับรวมถึงประเทศไทยของเราจึงได้มีการเปลี่ยนวิธีคิดครับด้วยการออกแบบระบบที่ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือทำให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุดครับเช่นประการที่1ครับหลายประเทศนะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นภาพนะครับมีการใช้ไม้กั้นแบบปิดตายนะครับแบบเต็มถนนบริเวณจุดตัดนะครับเพื่อป้องกันการลักไก่นะครับการซิกแซกของรถต่างๆที่ไม่เชื่อฟังนะครับแล้วก็ไม่เคารพในกฎจราจรประการที่2ก็คือการแยกรางออกจากถนนครับในเมืองใหญ่หลายประเทศครับมีการยกทางรถไฟขึ้นฟ้านะครับหรือนำลงใต้ดินหรือทำทางถนนเป็นอุโมงค์ลอดใต้รถไฟหรือทำสะพานข้ามรถไฟบริเวณจุดตัด
4: นะครับประเทศไทยเราก็ได้มีการทำเช่นนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มีจุดตัดกับถนนในระดับพื้นดินหรือมีให้น้อยที่สุดประการที่3ก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกับทั้งในเรื่องการบูรณาการข้อมูลสัญญาณไฟจราจรและรถไฟเข้าด้วยกันเพื่อการแจ้งเตือนที่รวดเร็วและก็แม่นยำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับรวมถึงการใช้ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับที่อยู่บนทางรถไฟบนท้องถนนนะครับระบบเบรกรถไฟฉุกเฉินอัตโนมัติที่นำเข้ามาใช้ด้วยกันนะครับไปจนถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจนะครับแล้วก็ลงโทษผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างจริงจังเป็นต้นนะครับท่านประธานครับจากเหตุการณ์รถไฟในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็นำเรียนกับท่านประธานนะครับว่ารัฐบาลนี้นะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราได้เห็นการทำงานที่รวดเร็วครับทั้งการลงพื้นที่ในทันทีของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีหลายๆท่านครับรวมถึงการออกมาตรการต่างๆของกระทรวงคมนาคมโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการในทันทีครับในหลายมาตรการด้วยกันครับเช่นประการที่1ก็คือมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนครับทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บประการที่2ก็คือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดนะครับและอีกประการที่สำคัญก็คือการให้มีแผนเร่งด่วนในการศึกษาการจัดการปัญหาจุดตัดเพื่อเตรียมปรับโครงสร้างการเดินรถไฟในกรุงเทพมหานครในระยะยาวครับซึ่งเป็นแนวทางที่ผมต้องขอสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับท่านประธานครับสำหรับยติในวันนี้นะครับผมเองก็ขอมีข้อเสนอแนะนะครับไปถึงรัฐบาล 2-3 ประการดังนี้นะครับประการที่1ก็คือผมขอสนับสนุนให้รัฐบาลได้มีการตรวจสอบจุดตัดรถไฟต่างๆที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจุดตัดต่างๆรวมถึงทางลักผ่านที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อที่เราจะได้ยกระดับการป้องกันในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะครับเราต้องพร้อมๆกันเราต้องให้มีการกวดขันในเรื่องวินัยจราจรบริเวณทางตัดรถไฟให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับเราต้องใช้โอกาสนี้ครับจัดการระบบให้มีความปลอดภัยให้มากที่สุดประการที่2คือผมขอสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงระบบรางนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำระบบไฟส่องสว่างเข้ามาการบูรณาการข้อมูลสัญญาณไฟเตือนจราจรและรถไฟเข้ามาใช้ด้วยกันการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและการจัดการสิ่งที่กีดขวางทัศนวิสัยเป็นต้นประการที่3ประการสุดท้ายนะครับผมขอสนับสนุนให้มีการยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของเราพร้อมๆกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยมีความเชื่อมโยงแบบร้อยๆต่อมากที่สุดครับสุดท้ายนี้ท่านประธานครับผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งโดยผมขอให้โศกอนาตกรรมในครั้งนี้เป็นบทเรียนนะครับที่ผมขอสนับสนุนให้รัฐบาลได้นำไปสู่การพัฒนาระบบรางและระบบการจราจรคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ผมขอแจ้ง5ท่านถัดไปเตรียมตัวนะครับท่านกันพงษ์ประยุรศักดิ์ท่านทิติมาฉายแสงท่านฉัตรสุภัทพนิชท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ท่านอนุภาพลิขิตอำนวยชัยเชิญท่านกันพงษ์ประยุรศักดิ์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมอ.เอ็ดกันพงษ์ประยุรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีนบุรีสะพานสูงพรรคประชาชนวันนี้ขอร่วมอภิปรายในยติด่วนด้วยวาจาที่จะทำให้ระบบการขนส่งของไทยดีกว่าเดิมได้อย่างไรส่งต่อไปยังรัฐบาลนะครับก็แน่นอนครับขอต้องส่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปกับครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักกับเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันนี้อ้อยขอมาในคำว่าปลอดภัยคงจะไม่มีคำใดที่เหมาะไปคำว่าเซฟสี่ตัวอักษรครับ SAFE safe มาที่ S ตัวแรกครับท่านประธาน S ตัวแรกขอใช้คำว่า self discipline แปลว่าอะไรครับแปลว่าวินัยของคนไทยถามว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งอภิปรายไปเองเรื่องที่เกี่ยวกับกองทุนต่างๆที่ดูแลเรื่อง road safety หรือความปลอดภัยบนท้องถนนเอาเวทแจ้งชัดเจนว่า 80% ของอุบัติเหตุมาจากคนทั้งสิ้นเช่นกันครับอุบัติเหตุที่ผ่านมาในครั้งนี้เราคงไม่ต้องไปโทษแล้วว่าจะฉี่ม่วง หรือฉี่สีไหนก็ตามเพราะคนไม่ว่าจะเป็นคนขับรถรถเมย์รถไฟรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็มีส่วนด้วยกันทั้งสิ้น S อีกตัวขอเสริมครับคือคำว่า stop sign แปลว่าที่หยุดหรือที่จอดบางคนไปจอดในที่ไม่ควรจอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทำยังไงกันดีแน่นอนที่สุดครับหลายท่านพูดก็ต้องรณรงค์ตั้งแต่เด็กๆญี่ปุ่นเขาทำสำเร็จทำไมไทยถึงทำไม่ได้นี่คือประเด็นเดี๋ยวจะเล่ากันต่อว่าจะทำอย่างไรให้ปัญหานี้มันจบและจะอภิปรายในสภาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับรถไฟชนกับอย่างอื่นต่อมาครับคือตัว A A ออเอ็ดขอใช้คำว่าออโต้เซฟตี้หลายประเทศครับใช้ระบบที่เป็นออโต้เซฟตี้อย่างถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่า ATC Auto Safety เกี่ยวกับ Train Control เขาหยุดได้เลยเขาส่งเซ็นเซอร์มาที่หน้าจอเวทไม่แน่ใจว่ารถไฟของเรามีหน้าจอหรือเปล่าที่จะส่งเซ็นเซอร์พวกนี้มาได้และแน่นอนครับถ้าไปที่ยุโรปยุโรปมีคำว่า ETCS ETCS คือ European Train Control Systemเขาส่งที่เป็นระบบเซ็นเซอร์ข้างทางไม่ต้องใช้ไซน์หรือสัญลักษณ์ข้างทางอีกต่อไปเพราะบางครั้งวิสาเรียกว่าวิสัยทัศน์นะครับในการมองข้างๆถนนเนี่ยมันมองไม่ได้อาจจะมีควันอาจจะมีฝนตกหนักหรือจะมีฝุ่นเขาจะมีเซ็นเซอร์ครับส่งให้กับคนขับท่านชัดเจนมากรถจะหยุดได้จะมีปุ่มออโต้หยุดได้ทันทีถามว่าประเทศไทยเรามีไหมคำถามนี้นี่ต้องสุดมากเลยเดี๋ยวต้องไปคงต้องคุยถ้าไปที่ประเทศอเมริกากับ USA เขาจะมีระบบที่เรียกว่า PTC หรือเรียกว่า Positive Train Control อันนี้ใช้ระบบ GPS ครับดาวเทียมยิงเลยครับว่ารถไฟขบวนไหนอยู่ตรงไหนและด้านหน้ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคเพื่อที่จะจอดหรือปฏิบัติการได้ทันถามว่าระบบที่เป็นออโต้เหล่านี้เคยเกิดบ้างไหมในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อต่อมาครับคือตัว F เป็นตัวที่3F O A ขอใช้คำว่า fine คราวที่แล้วก็ใช้คำนี้ครับ fine เนี่ยคราวนี้ใหม่แล้วครับคือ fine ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสบายดีแต่ fine คือค่าปรับท่านประธานครับถ้าเป็นต่างประเทศถ้าเราไปจอดในที่ห้ามจอดตรงที่เป็น crossing bar ที่เป็นสีเหลืองๆนะครับที่จอดแล้วถ้าไปจอดตรงนั้นอเมริกาเอ้ยเคยเกือบจะโดนนะครับโดนปรับไปหมื่นกว่าบาทถ้าท่านไปจอดในที่ห้ามจอดครั้งแรกถ้าไปจอดในครั้งที่สองท่านโดนปรับไป 4-50,000 บาทแล้วก็โดนยึดใบขับขี่อย่างน้อย6เดือนถามว่าของไทยเราถ้าไปจอดในที่ห้ามจอดจับหรือเปล่ายังไม่แน่แล้วปรับเท่าไหร่ไม่เกิน1,000นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีกฎหมายแต่คนไม่ทำตามจริงๆสงสารพี่ตำรวจครับพี่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะมาทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเขาเองก็งานยุ่งคนเขาก็ไม่พอแล้วจะทำยังไงก็ต้องมาที่ตัวอีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายคือตัว E ในที่นี้เอ่ยเขาใช้คำว่า ecoแต่เป็น ecosystem และก็ ecostructure แปลว่าเป็นโครงสร้างเป็นระบบที่เรียกว่าระบบนิเวศของการขนส่งคมนาคมของประเทศไทยเมื่อกี้นี้หลายท่านพูดครับชัดเจนมากเลยถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะมีคำว่า grade separation grade ก็เหมือนกับ grade A grade B แปลว่าเขาจะแบ่งชัดเจนเลยครับตรงไหนเป็นถนนตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นเรือเขาแบ่งเลยว่าอันนี้ต้องไม่ทับกันญี่ปุ่นท่านทราบใช่ไหมครับท่านประธานทราบดีญี่ปุ่นมีรถไฟที่เก่งมากระดับโลกมีทางแยกทางตัดน่ะ 30,000 กว่าที่อเมริกา 200,000 กว่าที่ก็เกิดอุบัติเหตุแต่ก็โอ้ยเชื่อว่าไทยเองก็ไม่แพ้เขาทั้งที่เรามีอยู่แค่ 2,639 ที่เห็นไหมครับว่าถ้าเรามีการจัดระบบแบ่งแยกทางร่วมระหว่างรถไฟกับรถยนต์ที่ดีสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดน้อยลงเรามีการเบิกงบประมาณเมื่อกี้หลายท่านพูดเป็นแสนกว่าล้านแสนสามแสนสี่หมื่นล้านไปไหนไม่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังคงย้ำทำมันอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเป็นสิบปีก็ยังไม่ไปไหนสักทีมันน่าช้ำใจจริงๆนะครับอีกระบบหนึ่งที่เป็นอย่างที่จะ eco safety ที่ทำได้เลยก็คือระบบที่เอามาลงทุนกับเทคโนโลยีที่เอาเองบอกไปกับตัว A ออโต้เมื่อกี้นี้เราต้องลงทุนได้แล้วนั้นสุดท้ายนี้ครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วสุดท้ายนี้เอาเองก็อยากที่จะเห็นว่าเราเนี่ยเซฟมาเยอะแล้วคำว่าเซฟก็คืออะไรครับ S A F E เซฟแปลว่าปลอดภัยมาเยอะแต่เราไม่ควรที่จะเซฟอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือเซฟคืออะไร
2: คือ SAVE Save แปลว่าลดราคาหรือมาประหยัดงบเราประหยัดงบที่อื่นได้แต่การจะประหยัดกับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยประหยัดไม่ได้เพราะรถไฟบางขบวนหรือหัวรถจักรบางอันวิ่งมาแล้ว60ปีระบบเซฟตี้ต่างๆแทบจะมีน้อยมากเราควรที่จะลงทุนสิ่งเหล่านั้นถามว่ามันไปอยู่ตรงไหนเงินไปอยู่ตรงไหนทางยกทางอุโมงค์ยกขึ้นยกระดับต่างๆมันอยู่ตรงไหนนี่แหละครับคือความช้ำใจที่หลายคนก็ส่งผ่านมาฝากเอาเอกพูดเข้ามาในสภาก็ฝากท่านประธานครับถ้าเราไม่เซฟวันนี้อนาคตก็คงจะไม่มีอะไรให้เราเซฟแล้วครับทุกอย่างก็จะเละเทะไปหมดประเทศไทยเราจะไปไหนไม่ได้ขอฝากท่านประธานครับด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับ respect
1: ท่านทิติมาฉายแสงครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงส.ส.ฉะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายในยติด่วนเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสบริเวณอโศกดินแดงใกล้มักกะสันซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากก่อนอื่นดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตทุกท่านค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากจะนำเสนอต่อสภาแห่งนี้ก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยเราต้องระวังไม่ให้การแก้ไขปัญหากลายเป็นการผลักภาระให้ประชาชนดิฉันเห็นข่าวของกระทรวงคมนาคมที่มีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกจากฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงหยุดอยู่แค่สถานีลาดกระบังแล้วให้ประชาชนไปต่อแอร์พอร์ตเรลลิงเองหรือว่าต่อระบบขนส่งอื่นแทนดิฉันเข้าใจนะคะว่าทางรัฐเนี่ยต้องการที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็จัดระเบียบการเดินรถแต่ดิฉันอยากจะฝากว่ารถไฟสายตะวันออกนั้นไม่ใช่แค่รถขนส่งธรรมดาค่ะท่านประธานรถไฟสายตะวันออกช่วงกรุงเทพฉะเชิงเทราเนี่ยเปิดเดินรถมาตั้งแต่วันที่24มกราคม2450ในสมัยรัชกาลที่5นั่นหมายความว่าคนไทยใช้เส้นทางนี้เข้ากรุงเทพกันมานานกว่า100ปีผู้คนใช้รถไฟไปเรียนไปทำงานไปค้าขายสร้างครอบครัวเขาอยากจะสร้างชุมชนตลอดแนวทางรถไฟเลยหลายครอบครัวสร้างบ้านอยู่ริมทางรถไฟเพราะไม่ต้องขับรถเองไม่ต้องไปฝ่าติดเข้ารถติดเข้าเมืองกันบางคนเดินออกจากบ้านขึ้นรถไฟเข้าไปทำงานในกรุงเทพได้เลยบางคนเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ใช้รถไฟนี่แหละค่ะทำการบ้านเตรียมตัวสอบนะคะแล้วก็อ่านหนังสือบางคนเป็นผู้สูงอายุที่ยังสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ก็ใช้รถไฟนี่แหละค่ะทำงานดังนั้นรถไฟสำหรับประชาชนจึงไม่ใช่เรื่องการเดินทางแต่มันเป็นการจัดระเบียบของเขาจัดการชีวิตของเขาจัดการความประหยัดของเขานะคะแล้วก็จัดการเรื่องเวลาและคุณภาพชีวิตของผู้คนจากฉะเชิงเทราไปมักกะสันเนี่ยนะคะใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีจากฉะเชิงเทราไปหัวลำโพง1ชั่วโมง45นาทีประชาชนใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วค่ะท่านประธานแล้วมันก็ใช้ได้จริงแต่วันนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นครั้งหนึ่งทางออกที่รัฐกำลังคิดกลับกลายเป็นบอกกับประชาชนว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องเข้ามาแล้วล่ะหัวลำโพงหยุดอยู่แค่ลาดกระบังแล้วกันแล้วไปต่อเองดิฉันถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือการผลักภาระให้ประชาชนแม้รัฐจะบอกว่าจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ในการเดินทางต่อแต่สิ่งที่ประชาชนต้องจ่ายเองคือเวลาชีวิตค่ะจากเดิมที่นั่งรถไฟเข้าเมืองได้ก็ต้องมาต่อรถต่อแอร์พอร์ตลิงก์ต่อแท็กซี่ต่อมอเตอร์ไซค์ต่ออะไรก็ไม่รู้ลากกระเป๋าเดินรอรถเบียดเสียดเผื่อเวลารถติดมากมายประชาชนบางคนบอกกับดิฉันว่าเขารอแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ย 2-3 ขบวนแล้วยังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะแล้วก็เสียเวลาวันนั้นทั้งไปทั้งกลับหลายชั่วโมงสุดท้ายมันก็คือการเดินทางที่ไม่สะดวกยิ่งเงินบางส่วนที่รัฐช่วยได้เนี่ยแต่เวลาที่มันหายไป 2-3 ชั่วโมงเนี่ยรัฐเอาคืนให้ประชาชนไม่ได้นะคะเวลาที่หายไปคือเวลาที่ประชาชนเขาต้องมีความสุขอยู่กับลูกเขาต้องได้พักผ่อนได้เข้าได้อยู่กินกับครอบครัวแล้วก็ต้องได้พักร่างกายหลังจากเดินทางคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนคนธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำคนที่ต้องตอบบัตรทำงานให้ตรงเวลาไม่เหมือนรัฐมนตรีนี่คะมีรถส่วนตัวมีตำรวจนำอยู่ต่างหากดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีจุดตัดรถไฟอีกหลายแห่งนะคะท่านประธานที่ประชาชนจะต้องใช้ด้วยความหวาดเสียว อย่างกรณีที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อปี2563มีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถบัสที่มาจากจังหวัดสมุทรปราการจะไปทอดกฐินที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็มีผู้เสียชีวิตถึง20รายซึ่งจุดนั้นในเวลานั้นมันไม่มีไม้กั้นมันไม่มีแผงกั้นอะไรที่เพียงพอเลยมันก็เลยเกิดความสูญเสียอย่างครั้งใหญ่แล้วพอรัฐรู้เอารัฐก็เข้ามาปรับปรุงติดตั้งไม้ติดตั้งแผงกั้นติดตั้งสัญญาณเตือนอะไรพวกนี้เต็มไปหมดฉันอยากฝากว่าเราไม่ควรรอให้มีคนเสียชีวิตก่อนแล้วจึงค่อยแก้ไขทุกครั้งนะคะคือแม้บางจุดวันนี้นะคะอีกภาพนึงนะคะมีไม้กั้นมีแผงกั้นมีสัญญาณเตือนพร้อมแต่ก็มีป้ายบอกว่ายังไม่เปิดการใช้งานจริงดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าการทางรถไฟรออะไรอยู่ทำไมไม่เร่งทำให้ประชาชนได้ใช้ความปลอดภัยให้เร็วที่สุดแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาท่านประธานสุดท้ายประชาชนเจ้าหน้าที่รถไฟต้องมานั่งเสียใจกันไม่ควรเป็นอย่างนั้นดิฉันขอบอกเลยว่าในหลายประเทศเนี่ยระบบป้องกันทางรถไฟเนี่ยเขาเข้มงวดมากมีไม้กั้นก็ไม้กั้นจริงแผงกั้นก็แข็งแรงจริงฝ่าได้ยากด้วยแล้วบางทีมีไม้กั้น2ชั้นด้วยท่านประธานสัญญาณเตือนไฟกระพริบมีระบบเซ็นเซอร์เต็มไปหมดเขาพยายามลดความผิดพลาดของมนุษย์ให้มากที่สุดขณะเดียวกันประเทศไทยต้องยอมรับว่าบางส่วนเกิดจากการไม่เคารพกฎจราจรดูภาพต่อไปนะคะท่านประธานภาพต่อไปคือถนนในประเทศแคนาดาบางแห่งแคบมากเดิน 2-3 ก้าวก็ถึงอีกฝั่งแล้วเขายังมีสัญญาณไฟจราจรและประชาชนหยุดรอสัญญาณไฟด้วยถามว่าเป็นประเทศไทยคนไทยหยุดไหมคะเนี่ยยังสงสัยอยู่ทั้งที่ถนนแคบนี้เดือดแต่ในประเทศไทยมีทางม้าลายชัดเจนประชาชนเดินข้ามอยู่บนทางม้าลายแต่รถไม่หยุดแล้วสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนี่คือสะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ขาดกฎหมายมันไม่ได้ไม่มีเส้นเหลืองมันไม่ได้มีไม่มีทางม้าลายมันไม่ใช่ไม่มีสัญญาณเตือนแต่เราขาดการเคารพกติกาสาธารณะอย่างจริงจังดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเลิกด่าเรื่องรถรางไปนะคะแต่เวลาเราไปต่างประเทศจะไปญี่ปุ่นจะยุโรปจะเมืองหลายเมืองทั่วโลกเราก็ยังเจอเรากลับชื่นชมรถรางเพราะฉะนั้นเขายังมีรถไฟเข้าเมืองเขายังเชื่อมชีวิตคนกับระบบขนส่งสาธารณะแต่ประเทศไทยกลับกำลังคิดจะถอยหลังดิฉันจึงไม่อยากเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาทางออกของรัฐจะกลายเป็นทำให้ประชาชนเดินทางยากขึ้นใช้ชีวิตลำบากขึ้นและค่อยๆผลักภาระระบบรางออกไปจากเมืองทั้งที่ทั่วโลกตอนนี้กำลังพยายามนะคะดึงประชาชนกลับสู่ระบบรางมากขึ้นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุท่านประธานจึงไม่ควรจบที่ทำให้ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ชีวิตลำบากขึ้นแต่รัฐต้องทำอะไรรัฐต้องทำให้ระบบรางปลอดภัยขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นแล้วก็เชื่อมชีวิตผู้คนกับเมืองต่อไปให้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านฉัตรสุภัทรวณิชครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมฉัตรสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1หน้ายะโมพรรคประชาชนท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนะครับเพื่อสนับสนุนยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่านเพื่อประสิทธิภาพการคมนาคมและความปลอดภัยสาธารณะท่านประธานครับโศกนาฏกรรมกลางกรุงเทพมหานครอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางขสมกบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาที่ผ่านมามันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดครับในเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศนี้ที่มีคำนิยามสั้นๆว่ารวยงบประมาณแต่ยากจนความปลอดภัยครับผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้สะท้อนภาพแล้วก็ปัญหาอื่นๆจากต่างจังหวัดด้วยในฐานะเป็นลูกหลานย่าโมเป็นคนอีสานด้วยนะครับรถไฟเนี่ยนะครับออกจากกรุงเทพเวลาไปอีสานเขาวิ่งผ่านอยุธยาสระบุรีแล้วก็ไปโคราชแล้วพอโคราชปั๊บเลี้ยวขวาไปอีสานตอนใต้เลี้ยวซ้ายขึ้นไปอีสานตอนเหนือนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยนะครับเรารู้จักและเราเห็นเราใช้ชีวิตอยู่กับจุดที่เรียกว่าทางลักผ่านท่านประธานครับ จากข้อมูลของกรมขนส่งทางรางนะครับประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสูงถึง 2,639 จุดแต่สิ่งที่เป็นวิกฤตด้านความปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับในจำนวนนี้ก็คือทางลักผ่านภาษาชาวบ้านอธิบายว่าลักลอบผ่านนั่นแหละครับเป็นทางที่ลักลอบผ่านนะครับทางลักผ่านเหล่านี้ครับยังไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีระบบสัญญาณเตือนภัยใดๆเลยเนี่ยมากถึง686จุดนะครับนับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็27เกือบ 28% ของทางลักผ่านทั้งหมดที่เรามีซึ่งส่วนใหญ่ครับก็กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดอยู่ชุมชนห่างไกลนั่นเองครับทางลักผ่านทั้ง686จุดนี้นะครับคือพิกัดปราบเซียนครับในต่างจังหวัดเป็นจุดที่ชาวบ้านต้องใช้สัญจรเวลาออกไปทำงานไปนาไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนทุกๆวันครับแต่หลายๆจุดเหล่านี้กลับไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างไม่มีสัญญาณเตือนพอเกิดเหตุสูญเสียขึ้นมาเอาไงครับหน่วยงานต่างๆก็โยนกลองกันไปโยนกันมานะครับอวยยศกันไปอวยยศกันมามีเหตุผลสารพัดที่ฟังดูแล้วก็ดูดีแต่ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้เลยนะครับท้องถิ่นก็จะบอกว่าไม่มีงบประมาณการรถไฟบอกเป็นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปทำอะไรไม่ได้กองทุนกปท.ชื่อเต็มก็คือกองทุนความปลอดภัยเพื่อการใช้รถใช้ถนนที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้อภิปรายงบการเงินกันไปนี่เองนะครับกปท.ครับก็บอกว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ท่านประธานครับในขณะที่เขตเมืองแม้จะมีเครื่องกั้นอัตโนมัติและระบบควบคุมการเดินรถไฟครับกับระบบสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนนแต่ว่ากลับขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกันครับสัญญาณไฟจราจรบนถนนครับกับสัญญาณไม้กั้นรถไฟมันไม่เคยคุยกันเลยครับท่านประธานครับรถเมล์สาธารณะขับผ่านไฟเขียวมาปุ๊บท้ายแถวติดค้างอยู่บนรางรถไฟไม้กั้นทางรถไฟระบบอัตโนมัติยกลงทันทีเพราะระบบรางรู้ว่ารถไฟมาแต่ระบบถนนไม่รู้นะครับนี่แหละครับนำมาซึ่งอุบัติเหตุและความสูญเสียสะเทือนใจที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านทั้งหลายต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเหล่านี้นะครับเฉลี่ยสูงถึง19ชีวิตต่อปีครับนี่คือผลลัพธ์ของการทำงานแบบต่างคนต่างทำครับวันนี้ครับผมมี2ข้อเสนอ2ด้านนะครับที่อยากให้คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะครับได้นำไปศึกษาพิจารณาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของชาวบ้าน1ครับการบูรณาการงบประมาณและปลดล็อกข้อกฎหมายครับเราจำเป็นต้องหาทางตันงบประมาณครับโดยศึกษาแนวทางการดึงงบประมาณเฉพาะทางจากกองทุนกปท.รวมถึงการศึกษาแก้ไขข้อจำกัดเชิงวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไปดึงอนุกลางเอางบกลางมาครับมาร่วมกับงบประมาณของการรถไฟและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีนี้เอามาจัดตั้งในรูปแบบงบประมาณก้อนเดียวเพื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยทำลายจุดเสี่ยงโดยทลายข้อจำกัดการเกี่ยงความรับผิดชอบระหว่างกระทรวงระหว่างหน่วยงานครับนอกจากนี้นะครับขอให้ศึกษาข้อจำกัดทางกฎหมายโดยศึกษาพิจารณาแก้ไขระเบียบราชการที่เคยตราหน้าว่าทางลักผ่านเป็นทางที่ผิดกฎหมายซึ่งทำให้หน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นได้โดยเปลี่ยนเป็นการนิยามและรับรองทางลักผ่านในชุมชนให้เป็นทางสัญจรชุมชนตามความจำเป็นครับเพื่อเปิดทางให้ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเข้าไปดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อ2ครับพัฒนายกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเราต้องยอมรับความจริงว่าการสร้างสะพานสร้างอุโมงค์ลอดแต่ละจุดนะเป็นร้อยๆล้านนะครับเป็นไปไม่ได้ครับที่จะทำให้จนครบจนจบแล้วก็โดยระยะเวลาอันสั้นเพราะงั้นครับเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เนี่ยเป็นทางออกที่คุ้มค่าแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับในส่วนของเขตเมืองครับต้องศึกษาการนำระบบผสานข้อมูลที่เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ฟิวชั่น มาใช้เชื่อมต่อระบบอานัตสัญญาณรถไฟเข้ากับระบบไฟจราจรของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองใหญ่ๆนะครับเพื่อบริหารจัดการการจราจรครับไม่ให้มียานพาหนะใดๆไปติดค้างอยู่บนรางรถไฟแล้วก็ในส่วนของเขตต่างอำเภอนะครับต้องใช้เทคโนโลยีราคาประหยัดแต่ประสิทธิภาพสูงเช่นระบบเซ็นเซอร์และสัญญาณเตือนอัจฉริยะล่วงหน้า AI Sensor Warning ไม้กั้นกลไกไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Smart Solar Barrier จะจบแล้วครับรวมถึงการฝังพิจุดตัดลงใน GPS เพื่อส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้า500เมตรก่อนถึงจุดตัดสุดท้ายนี้ครับท่านประธานคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดทำโรดแมปที่ชัดเจนกำหนดเจ้าภาพที่แน่นอนและกำหนดกรอบเวลาที่วัดผลได้จริงในการเปลี่ยนจุดเสี่ยงให้เป็นจุดเซฟทั่วประเทศเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกในใดๆในที่ใดๆของประเทศของเราผมจึงขอสนับสนุนยัตตินี้ขอบพระคุณครับ
1: ท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์โคราชพรรคเพื่อไทยวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาและทุกพรรคการเมืองได้มีความคิดร่วมกันต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาเวลาบ่าย 3:35 นาทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นที่มาของทั้งสภาได้ยื่นยัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อที่จะให้การนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆหรือข้อเสนอแนะต่างๆนำไปสู่ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการที่จะเอาผิดกับผู้กระทำความผิดเพียงอย่างเดียวคงไม่ใช่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยากที่จะให้เป็นการแก้ไขปัญหาผมอยากจะบอกท่านประธานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงแต่เป็นสิ่งที่คาดไม่ผิดหลายต่อหลายครั้งที่ผมเองหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนเองที่เราได้เจอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตามชนบทหรือในจังหวัดต่างๆกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถยนต์ในจุดตัดต่างๆเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดว่าจุดตัดทั้งประเทศไทยเรามี 2,639 จุดซึ่งถ้าเป็นจุดตัดที่เป็นทางราบมีอยู่ถึง 2,200 กว่าแห่งและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกทม.มักกะสันแยกอโศกดินแดงนั้นท่านประธานเชื่อไหมครับผมติดตามข่าวทางทีวีมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาถามว่าคนไทยอยู่ได้อย่างไรเขาจึงบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องเกิดอุบัติเหตุที่ผมลุกขึ้นมาพูดในครั้งนี้ผมมีสองประเด็นครับอย่างแรกผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียชีวิตถึง8ท่านบาดเจ็บ32คนอาการสาหัส2ป่วยปานกลาง15ป่วยแล้วกลับบ้านได้อีก15คนผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากที่จะเป็นการถอดบทเรียนและถึงเวลาเสียทีครับที่การรถไฟกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขประเด็นแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือการเยียวยาครับผมพยายามดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สูญเสียนั้นทราบจากตัวเลขโดยประมาณว่าได้ประมาณล้าน700,000กว่าบาทต่อ1รายน้อยมากแต่ก็อยากที่จะให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานได้เพิ่มเติมให้อย่างที่2ครับการที่จะเอาผิดใครก็เป็นเรื่องของคดีความแต่ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องปรับปรุงระบบกับการรถไฟมันเป็นไปได้ยังไงครับโลกเปลี่ยนแปลงไปขนาดที่ AI โซเชียลต่างๆมากมายยังเห็นคนไปโบกธงอยู่เลยและสำคัญไปกว่านั้นก็คือจุดตัดที่มีปริมาณรถมหาศาลขนาดนั้นมีคนดูเพียง1คนกับอุปกรณ์เครื่องกั้นเพียงเท่านั้นอยากให้กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งด่วนในการดำเนินการ

ทียบรถไฟในกรุงเทพมหานครในวันนี้มันก็เหมือนสายไฟในต่างจังหวัดครับที่เพื่อนสมาชิกหลายคนเอามาพูดในสภาสายระโยงระยางไปหมดเลยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริษัทในเครือดูแลรถไฟฟ้าในสีต่างๆทั้งกทม.ทั้งรฟม.สุดท้ายทั้งหมดก็อยู่ในแท่งเดียวกันทำไมล่ะครับเราไม่ทำเหมือนต่างประเทศรถไฟที่วิ่งอยู่ในขนาดนี้ปัญหาก็คือมันโบราณแล้วนานมาแล้วปัญหาคือใช้ระบบรางแบบเดิมที่ติดไปกับพื้นเรามีรถไฟความเร็วสูงเรามีรถไฟฟ้าทำไมเราไม่เล่นระบบเดียวกันล่ะครับท่านประธานลองดูสิครับมันแปลกไหมครับการรถไฟทุกวันนี้แทนที่บกสใหม่ที่พี่น้องประชาชนไปขึ้นกันที่หมอชิดจะมีรถไฟวิ่งไปถึงหรือแม้กระทั่งส่วนราชการที่อยู่แจ้งวัฒนะจะแปลกไหมครับกับไม่มีการวางแผนในการที่จะให้รถไฟฟ้าไปถึงหรือการบริการสาธารณะเพื่อพี่น้องประชาชนผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ทางการรถไฟจะต้องมีการศึกษาระบบในการที่จะวางรางระบบเดียวอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านเป็นห่วงรถไฟมาเสร็จต้องมาเปลี่ยนรถแบบต่างประเทศไปสิครับใช้รางเดียวกับรถไฟฟ้าวิ่งจากส่วนในวิ่งต่อไปสมมติไปอีสานก็ผ่านบางซื่อก็เข้าสู่โคราชแล้วก็ไปในสายอีสานเราก็จะใช้ระบบรางเดียวไม่ต้องไปลงทุน

็คือทำอย่างไรในระบบต่างๆที่เกิดปัญหาขึ้นวันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรท่านประธานรถไฟเป็นสิ่งเดียวที่เป็นขนส่งสาธารณะที่ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถ้าทำสำเร็จมีการเชื่อมต่อได้พี่น้องประชาชนก็จะสะดวก

ในกรุงเทพมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะเดินแบบรางระบบติดดินทำอย่างไรที่ระบบรางจะเป็นระบบเดียวมีการขนส่งมวลชนไปในทุกสายเพื่อประหยัดเวลาและให้พี่น้องประชาชนได้สะดวกสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของความปลอดภัยอยากจะให้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการถอดบทเรียนและแก้ไขปัญหาเหล่านี้

กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาชนครับผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและความปลอดภัยสาธารณะครับท่านประธานครับจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะแยกอโศกดินแดงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตามที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟเหตุหนึ่งในหลายร้อยเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวแต่ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองคงถึงเวลาที่รัฐบาลต้องทำอะไรที่เป็นรูปธรรม

ท่านประธานครับการทำให้การคมนาคมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคือการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยช่วยให้ประหยัดทั้งงบประมาณแผ่นดินและค่าโดยสารของประชาชนครับทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้พ่อแม่พี่น้องโดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตัวอย่างเช่นตลาดล้มหุบที่สมุทรสงครามบ้านผมครับสิ่งที่ผมจะอภิปรายนี้นะครับจะขอหยิบยกเรื่องความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารที่ใช้รถไฟและผู้ร่วมทางที่ใช้ยานพาหนะอื่นๆเป็นประเด็นสำคัญครับซึ่งบริบทของพื้นที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกันหวังว่าในมุมของผมนะครับจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียลงไปได้บ้างครับท่านประธานครับปัจจัยในเรื่องความปลอดภัยอันดับแรกเลยก็คือผู้ขับขี่ความพร้อมสภาพร่างกายสภาพจิตใจของคนขับนะครับการมีการพักผ่อนว่ามีการนอนหลับเพียงพอหรือไม่การตรวจร่างกายการตรวจสารเสพติดเป่าวัดแอลกอฮอล์และการกำหนดชั่วโมงขับก็เป็นข้อเสนอนะครับที่หลายๆท่านพูดถึงปัจจัยต่อมาครับก็คือยานพาหนะการตรวจสภาพดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในทางเทคนิคก็น่าจะทำกันอยู่แล้วครับปัจจัยที่3ครับเรื่องกฎหมายและการบังคับใช้ซึ่งหากมีการตั้งกรรมธิการหรือส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการในยตินี้นะครับปัจจัยนี้นะครับคงต้องมาคิดออกแบบร่วมกันนะครับว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างแล้วใช้เทคโนโลยีมาช่วยตรวจจับบันทึกเหตุการณ์เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่พอทำได้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นครับและปัจจัยสุดท้ายครับเรื่องสภาพแวดล้อมรวมถึงการใช้วิศวกรรมจราจรมาออกแบบครับเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเพื่อเพิ่ม

้นครับท่านประธานครับจากข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยปี68ครับจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับมีทั้งสิ้น 2,639 จุดผมขอแบ่งจุดตัดนะครับเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มสะพานข้ามโอเวอร์พาสและลอดใต้อันเดอร์พาสนะครับรวมกันมี557จุดนะครับที่เป็น 21% นะครับจุดตัดประเภทนี้นะครับเป็นจุดที่มีความปลอดภัยมากที่สุดครับ2นะครับกลุ่มที่วิ่งผ่านบนถนนเลยนะครับกลุ่มนี้จะมีอุปกรณ์คือคานกั้นคานกระดกหรือว่าแผงเข็นนะครับกลุ่มนี้นะครับมีมากที่สุดถึง 1,396 จุดหรือ 53% จุดตัดกลุ่มนี้นะครับก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งครับและกลุ่มสุดท้ายครับคือทางลักผ่านครับมี686จุดคิดเป็น 26% นี่คือตัวเลขนะครับที่สำรวจได้ซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับอ่านมากกว่านี้นะครับทางลักผ่านแบบนี้นะครับมีความปลอดภัยน้อยที่สุดท่านประธานครับผมมีข้อเสนอดัง

ทำการจราจรเข้ามาช่วยครับ 4. แก้กฎหมายหรือระเบียบที่จำเป็นนะครับเช่นถ้าท้องถิ่นจะใช้งบประมาณของตัวเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหากทำแล้วได้มาตรฐานนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ควรอนุญาตโดยเร็วหรือการแก้ระเบียบวัสดุการประกันการชำรุดการบกพร่องของเครื่องกั้นนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยเสียเนี่ยครับต้องรีบมาดำเนินการซ่อมแซมทันทีนะครับภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นครับ5นะครับมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับเพื่อลดการสูญเสียนะครับหากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟครับและสุดท้ายนะครับอันนี้สำคัญครับเพิ่มหลักสูตรให้นักเรียนเรื่องกฎหมายครับระเบียบวินัยและจิตสำนึกเกี่ยวกับการจราจรโดยปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ

0: ห้าท่านถัดไปนะครับท่านชาญชัยคำจำปาท่านชุมพลหลักคำท่านสุชาติธาดาดำรงเรศท่านเอกภพสิทธิวรรณวรรธนะและท่านวิรัติพิมพนิษฐ์ครับเชิญท่านชาญชัยคำจำปาครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชาญชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขต4นาแกวังยางปลาปากบ้านพึ่งกลุ่มคู่วังตะโมจากเพื่อไทยครับท่านประธานครับก่อนอื่นก็ขอใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้

ว่าปีและที่สำคัญจุดรถไฟแห่งนี้จุดนี้ผมเองเที่ยวประจำครับท่านประธานแล้วก็สิ่งที่เห็นผมก็คิดอยู่ว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอย่างแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งเห็นอย่างไรครับเวลารถจอดอยู่ตรงนั้นสิ่งที่เห็นนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ครับรถพ่วง3ล้อแม้จะมีแผงกั้นแล้วนะครับแต่ก็ยังเปิดแผงลอดเข้าไปหรือกระซิบแซะข้างๆรถไฟก็ปีบแตรเสียงแต่รถไฟนี่ดังมาแล้วครับผมก็แอบลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะรถไฟมาแล้วจะหลุดรอดได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่บนบั้งไฟตะบนบ้านแก้งอำเภอนาแก่กำลังร้องเพลงสนุกสนานกับชาวบ้านแล้วพอได้ข่าวนี่ร้องเพลง2ไม่ทันแล้วไม่ได้เลยครับมันร้องไม่ออกมีความรู้สึกว่าเรานึกภาพตรงนั้นออกเพราะเราเที่ยวเส้นนี้ประจำนะครับท่านประธานครับอุบัติเหตุครั้งนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากเราขาดวินัยอย่างต่อเนื่องหากขาดวินัยระเบียบอย่างจริงจังมันก็คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับท่านประธานครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยของเราไปเผชิญปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยเยอะแยะมากมายนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านก็คงจะไม่ลืมหรอกครับว่าเครนตกทับขบวนรถไฟกรุงเทพอุบลอยู่สีคิ้วผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับแผ่นดินไหวตึกถล่มของสตง.ก็เพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับอุบัติภัยอยู่หาดใหญ่นะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็คืออุบัติเหตุอุบัติภัยทางท้องถนนจากธรรมชาติก็มีอุบัติเหตุทางวิศวกรรมกลางกรุงนะครับถนนสุดตัวจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าโศกนาฏกรรมเคลมถล่มซ้ำซ้อนในพื้นที่ก่อสร้างอีกพระราม2ก็เกิดผมกำลังเล่าแบบนี้ครับว่าวันนี้นะครับว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ตรงไหนนะครับผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันนี้ไม่ได้เกิดเป็นครั้งสุดท้ายแน่ถ้าหากเราไม่สร้างระเบียบสร้างวินัยให้กับตนเองนะครับแล้วก็หาทางมาตรการเชิงป้องกันอย่างสูงจากทางรัฐบาลที่เกี่ยวข้องท่านประธานที่เคารพครับจริงๆข้อมูลเตรียมมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจขององค์การอนามัยโลกนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับต้นของประเทศบางครั้งผมไม่อ่านดูเนี่ยอยู่อันดับท็อป3ของโลกด้วยซ้ำนะครับมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปีนึง10,000 คน 18,000 ถึง 20,000 คนนะครับจากสถิติผู้บาดเจ็บสาหัสปีละมากกว่า 200,000 คนนี่ก็คือต่อถึงนะครับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับความปลอดภัยในเชิงป้องกันเราอาจจะละหลวมนะครับวันนี้ครับท่านประธานครับผมก็มีแนวทางฝากไปถึงรัฐบาลนะครับก่อนที่จะฝากแนวทางครับผมเล่าแบบนี้วันนี้ผมติดตามข่าวทางรัฐบาลมีการเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแต่ผมบอกอย่างนี้ครับท่านประธานครับจะเยียวยา 400,000 500,000 ล้าน2ล้านถามว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตของมนุษย์1คนที่สูญเสียไปหรือไม่ตามข่าวบางคนเพิ่งเรียนจบมากำลังเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อร่างสร้างตัวแต่ก็ต้องสูญเสียไปท่านประธานครับเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากก็ฝากถึงทางรัฐบาลครับเร่งมาตรการสัก5ข้อครับเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขนะครับไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอกนะครับ1ระยะสั้นเลยครับท่านประธานครับสำรวจเร่งรัดการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติสัญญาณไฟเตือนป้ายที่ชัดเจนนะครับในทุกจุดตัดของทางรถไฟไม่เฉพาะในกรุงเทพครับเอาทั่วประเทศเลยนะครับเป็นระยะสั้นเร่งด่วนส่วนระยะกลางระยะยาวครับทำไปเลยครับท่านประธานลอดอุโมงค์สะพานที่มันต่างระดับไม่ให้รถไฟรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่มาชนกันมาจะเอ๋กันเอาง่ายๆครับนะครับสร้างไปครับนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด AI มาจับระบบครับวันนี้รถยนต์ทุกยี่ห้อก็แทบจะมีหมดแล้วครับขับไปมีสัญญาณเตือนอยู่ข้างหน้าเช่นกันครับรถไฟก็ขอให้มีสัญญาณมีบ่งบอกว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ขวางหน้าทางรถไฟในระยะ500เมตรให้มีสัญญาณเตือนไปถึงคนขับคนขับก็จะได้ระวังตัวว่าข้างหน้าฉันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับอันสำคัญครับข้อที่4นะครับฝากเรื่องวินัยครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ววินัยเป็นปฐมบทเริ่มต้นของมนุษย์ทุกคนถ้าคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็น

0: นักเรียนนักศึกษาอะไรก็ดีครับการขาดวินัยขาดระเบียบมันไปต่อไม่ได้ถ้ามีระเบียบมีวินัยครับท่านประธานก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับในการรับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติได้นะครับถ้าหากเรามีวินัยเรื่องพวกนี้มันจะต้องเกิดขึ้นไม่ได้มากเกิดขึ้นน้อยนะครับท่านประธานครับส่วนอันสุดท้ายนะครับวินัยต้นทางวินัยต้นทางนั่นก็คือพนักงานขับรถไฟรถขอสอมกรถประจำทางผู้ประกอบการรถร่วมนะครับต้องอบรมวินัยอย่างเข้มงวดครับไม่ดื่มไม่เมาไม่เสพเด็ดขาดออกกฎเหล็กครับห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีบทลงโทษเราต้องช่วยกันนะครับท่านประธานครับแล้วสุดท้ายครับไม่ได้ฝากถึงรัฐบาลแต่ฝากว่าไปทำบุญครั้งใหญ่เถอะครับผีสางนางไม้เทวดาเยอะครับจะได้พวกเราจะได้ปัดเป่าดวงเมืองนะครับเพื่อให้คลาดแคล้วปลอดภัยไม่เฉพาะพี่น้องในกรุงเทพครับพี่น้องทั่วประเทศด้วยนะครับฝากถึงรัฐบาลครับและสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานครับฝากข้อคิดเตือนใจให้กับผู้ขับขี่ครับความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องของความโชคดีครับแต่เป็นเรื่องของความใส่ใจและการวางระบบที่รัดกุมครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านชุมพลหลักคำครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชุมพลหลักคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชนครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนการตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการยกระดับมาตรฐานนะครับจราจรจุดตัดรถไฟและทางลักผ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและความปลอดภัยสาธารณะก่อนอื่นนะครับที่ผมจะอภิปรายผมขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้สูญเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับที่เกิดอุบัติเหตุที่แยกอโศกที่ผ่านมาครับท่านประธานเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแต่เป็นอุบัติเหตุแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าเรามองข้ามปัญหานี้มานานครับท่านประธานเกิดปัญหาทีเราก็ถอดบทเรียนทีนะครับเราควรจะล้อมคอกก่อนวัวหายไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกนะครับท่านประธานเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะครับแต่มันคือความประมาทอย่างร้ายแรงนะครับที่เวลาจุดผ่านรถไฟเรามักจะมองเห็นภาพรถยนต์นะครับรถเมย์หรือรถจักรยานยนต์นะครับค่อมทางนะครับแล้วก็มุดไม้กั้นไปนะครับคนวิ่งตัดหน้าทั้งที่มีสัญญาณเตือนนะครับภาพเหล่านี้เราเห็นจนชินตาครับท่านประธานแต่ทุกครั้งนะครับที่ผมเห็นผมก็ภาวนาครับว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายครับเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นจนได้นะครับทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจนะครับกับผู้พบเห็นทั้งคนไทยและคนทั่วโลกนะครับแน่นอนครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาผู้รับผิดชอบครับท่านประธานนะครับเพราะโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ครับหากภาครัฐและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเคารพกฎจราจรนะครับท่านประธานครับพื้นที่เขตลาดกระบังของผมนะครับเป็นเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพตะวันออกนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถนะครับสายเดียวกันกับที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีจุดตัดรถไฟอยู่4จุดครับตรงสถานีรถไฟลาดกระบังนะครับตรงแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังนะครับจุดที่1นะครับจุดที่2นะครับบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับจุดที่3บริเวณถนนเชื่อมคลองมอนครับจุดที่4บริเวณถนนขุมทองลำต้นติ่งใกล้กับวัดขุมทองครับและพื้นที่เขตลาดกระบังของผมนะครับยังมีจุดลัดตัดตามชุมชนนะครับตั้งแต่ชุมชนหลังวัดลานบุญนะครับโรงเรียนวัดสังฆราชามาจนถึงโรงเรียนวัดลาดกระบังแล้วก็โรงเรียนวัดปลูกศรัทธารวมถึงหน้าวิทยาลัยช่างศิลป์ด้วยนะครับและมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับจุดลักตะลักผ่านนะครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี68นะครับมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะครับเฉี่ยวชนกับรถไฟขนส่งสินค้านะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและเด็กกำพร้านะครับเด็กมีลูก2คนนะครับกำพร้าแม่ไปนะครับและก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุตกนาฏกรรมที่แยกอโศกนะครับ2วันนะครับเขตลาดกระบังของผมตรงจุดตัดผ่านนะครับตรงสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังครับมอเตอร์ไซค์ฝ่าแนวกั้นนะครับทางรถไฟเข้าไปนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันครับแต่โชคดีครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิตครับท่านประธานปัญหาอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับที่กล่าวมาเราต้องมาหาวิธีการแก้ไขร่วมกันนะครับปัญหานี้จะไม่เกิดซ้ำขึ้นอีกครับท่านประธานหลายเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับได้เสนอแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดตัดรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กั้นสัญญาณไฟเตือนป้ายจราจรแล้วก็สัญญาณไฟครับ
3: ื่องโดยมีสาเหตุมาจากการขยายตัวเมืองด้วยนะครับการจราจรหนาแน่นและพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับของผู้ใช้รถใช้ถนนท่านประธานครับที่ผ่านมานะครับผมเห็นรัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารการรถไฟนะครับบินไปดูงานครับต่างประเทศหลายประเทศมากครับที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้นำกลับมาปรับปรุงใช้ในประเทศไทยของเราหรือเปล่านะครับผมเอาอย่างนี้ครับถ้ารอบนี้นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นผมว่าไม่ต้องไปบินไปดูงานต่างประเทศแต่เปิด YouTube ดูครับชาวบ้านจะเปิดดูเลยครับว่าจีนเขาทำอย่างไรนะครับเรื่องงบประมาณภาษีครับแล้วดู YouTube เสร็จนั่นแหละครับเอามาแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยครับท่านประธานท่านประธานครับวิธีการทั้งในไทยและต่างประเทศมีรายละเอียดที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมายเพื่อหาคำตอบสุดท้ายว่าวิธีไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดครับผมจึงขออภิปรายสนับสนุนการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไปครับเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างที่กระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวว่าจะให้การรถไฟไปจอดที่สถานีลาดกระบังซึ่งเป็นบ้านของผมนะครับทราบหรือเปล่าครับว่าแอร์พอร์ตเดลลิงนะครับไปถึงแค่สถานีพญาไทครับไปไม่ถึงหัวลำโพงนะครับและชาวบ้านจะต้องขนของที่เอามาขายบ้างกระเป๋าพลุพลังบ้างแล้วต้องไปทำงานนะครับจะต้องต่อรถไฟตั้งกี่จะต้องต่อรถสายอื่นยังไงนะครับแล้วค่ารถไฟเนี่ยฮะรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่15บาทแต่รถไฟธรรมดาเริ่มต้นที่6บาทถึงหัวลำโพงท่านจะได้รังแกคนยากคนจนนะครับผู้มีรายได้น้อยเลยครับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้มีความจำเป็นที่ต้องใช้รถไฟเนี่ยเป็นประจำบางคนที่หันมาใช้รถไฟแทนนะครับเพราะน้ำมันแพงนะครับความจริงรถไฟไม่จำเป็นต้องย้ายออกจากกรุงเทพนะครับไม่ต้องเข้าไปชั้นเมืองชั้นในนะครับถ้ารัฐบาลบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะเป็นการเดินทางเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ขอสนับสนุนยัตตินี้เพื่อตั้งกรรมาธิการนะครับเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ

0: รถเมย์ไม่พร้อมรถเมย์ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรร่างกายของคนขับไม่พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่พร้อมแล้วก็การบำรุงรักษาที่เป็นช่องโหว่อยู่นะครับดังนั้นการพัฒนามาตรฐานเพื่อที่จะควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้แน่นอนว่าจะต้องมีคู่มือมีแนวทางปฏิบัตินะครับแต่ว่าคู่มือมาตรฐานเหล่านั้นก็ควรจะตั้งอยู่บนความเข้าใจว่าจะบังคับใช้อย่างไรจะไปบังคับใช้กับใครนะครับให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพและที่สำคัญก็คือสอดคล้องกับประชาชนกับชุมชนด้วยหรือไม่นะครับระบบแจ้งเตือนออกแบบอย่างไรให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ใช้รถมาตรฐานคนขับรถไฟทำยังไงถึงจะบังคับใช้ได้ระบบแจ้งเตือนทำยังไงที่จะให้ชุมชนได้ร่วมระดมทรัพยากรมาด้วยเข้าใจข้อจำกัดของท้องถิ่นนะครับประเด็นที่สองครับการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟเนี้ยมันมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือจุดตัดที่ได้รับอนุญาตแล้วก็จุดตัดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าเป็นทางลัดผ่านซึ่งในทางลัดผ่านนี่แหละครับที่เป็นประเด็นนะครับเป็นโครงสร้างที่น่ากังวลแล้วก็เป็นโครงสร้างที่มีเยอะในประเทศไทยนะครับถึง 45% ของประเทศแล้วก็เป็นจุดที่แก้ยากกว่าเพราะว่าทรัพยากรภาครัฐทรัพยากรส่วนกลางหูตาจากส่วนกลางอาจจะไปไม่ถึงจุดนี้นี่เองนะครับที่มุมมองในทางสังคมศาสตร์ศาสตร์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขช่วยดูว่าเราจะแก้ปัญหาที่จุดลัดผ่านตรงนี้ได้อย่างไรครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆวิธีการแก้ปัญหาทางลัดผ่านก็อาจจะมีอยู่3วิธีนะครับก็คือการปิดการย้ายและการปรับปรุงให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นความยากเพราะว่าแม้แต่มติครม.นะครับที่ถ้าใช้อํานาจของจากส่วนบนจากส่วนกลางถ้าแก้ไขได้ก็คงแก้ไปแล้วนะครับตั้งแต่9ปีที่แล้วแต่ว่า9ปีผ่านไปจุดทางลัดผ่านก็ยังไม่ลดลงแถมยังเพิ่มขึ้นในปีนี้อีกนะครับแสดงว่ามันมีความท้าทายมากๆที่ความรู้หรือว่าทรัพยากรในทางวิศวกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับดังนั้นผมจึงเสนอประเด็นที่3ครับว่าการแก้ปัญหาที่จุดลัดผ่านนี้คงจะต้องใช้ศาสตร์ต่างๆเข้ามาร่วมคิดร่วมมองร่วมวางแผนร่วมเสนอด้วยนะครับทั้งการมุมมองในเชิงระบาดวิทยานะครับคนกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดนะที่จะถูกอุบัติเหตุในช่วงทางลัดผ่านนะครับเราจะลดปัจจัยอันตรายจากคนจากรถจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างเราใช้มุมมองจากทางจิตวิทยานะครับออกแบบสัญญาณหรือระบบแจ้งเตือนอย่างไรให้สอดคล้องเหมาะสมกับประชาชนที่ใช้ทางลัดผ่านนักสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงวิธีการอย่างไรจากความคุ้นเคยความคุ้นชินความเป็นธรรมดาของทางลัดผ่านว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานี่เองแต่ว่าจริงๆแล้วมันอันตรายมากเลยนะเราจะสื่อสารอย่างไรให้เข้าไปถึงใจแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้เราต้องการมุมมองในทางรัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาครับที่จะสร้างความร่วมมือกันระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นกับชุมชนนะครับที่จะทำยังไงให้ทางลัดผ่านนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นทางที่ถูกต้องตามกฎนะครับร่วมมือกันได้นะครับแม้แต่ในนักมนุษยวิทยานะครับทำยังไงให้เราก่อนที่จะปรับปรุงทางลัดผ่านเนี่ยเราเข้าใจความหมายเข้าใจวิถีชีวิตของผู้ใช้ทางลัดผ่านซะก่อนว่าทำไมทางนี้มันจึงเกิดขึ้นคนใช้ทางลัดผ่านนี้อย่างไรมีมุมมองอย่างไรต่อความปลอดภัยและความอันตรายนะครับมุมมองเหล่านี้ถ้าเติมเข้ามาในระบบการออกแบบมาตรฐานเติมเข้ามาในวิศวกรรมการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยก็จะทำให้การศึกษานะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยมันมีความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของชุมชนแล้วก็เกิดประโยชน์แก้ไขปัญหาได้มากขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ท่านวิรัติกิมพนิชครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมวิรัติกิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1ผมขอร่วมอภิปรายเหตุการณ์กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำบริเวณจุดตัดรถไฟเนื่องด้วยวันที่16พฤษภาคม2569เวลาประมาณ 15.36 นมีเหตุการณ์ขบวนรถไฟสินค้าเทเลอร์ขบวนที่2126จากท่าเรือแหลมฉบัง ปลายทางที่สถานีชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารสาธารณะสายที่206บริเวณจุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงแยกอโศกมนตรีส่งผลให้รถโดยสารมีเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตในรถโดยสาร8รายมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากท่านประธานที่เคารพครับอย่างไรก็ดีในจุดตรงนี้นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับท่านประธานเคยมีอุบัติเหตุรถไฟสินค้าชนกับรถเมล์เกิดขึ้นในบริเวณเดียวกันลักษณะเดียวกันในจุดเดียวกันในวันที่14ธันวาคม2554ส่งผลให้รถยนต์โดยสาร9คันและมีผู้บาดเจ็บจำนวน10รายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตท่านประธานที่เคารพครับผมขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตเขาไม่น่าจะต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ซึ่งมันไม่คาดฝันต้องโทษวินัยจราจรการรถไฟแห่งประเทศไทยมีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนทุกแทบจะทุกประเทศของโลกพระบาทสมเด็จท่านร.5ทรงให้กำเนิดรถไฟแห่งประเทศไทยนับเป็นเวลากว่าร้อยปีครับที่รถไฟไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่วันนี้ร้อยปียังไงวันนี้ดีกว่าเก่านิดหน่อยผมยังกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าในกรุงเทพมีจุดตัด27จุดแค่27จุดนะครับท่านประธานวันนี้เคยมีดำริของท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านคือท่านศักดิ์สยามชิดชอบท่านให้หยุดรถไฟที่เดินทางเข้ามาหัวลำโพงไปครั้งหนึ่งผมชื่นชมนะครับแต่ว่าก็มีคนบอกว่ามีความจำเป็นก็เลยปล่อยบางสายที่เข้ามาในกรุงเทพท่านประธานที่เคารพครับจากราชกระบังเนี่ยคนจนที่นั่งโดยสารรถไฟเนี่ยเสียค่ารถไฟ8บาทแต่พอร์ตลิงก์ในจุดเดียวกันที่ขึ้นมาถึงพญาไทและถึงตรงจุดตรงนี้49บาทครับเพราะงั้นวันนี้คนจนไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับท่านประธานทำไมผมกลับเรียนว่าวันนี้เรามีพระราชบัญญัติตัวร่วมที่พร้อมจะใช้ขึ้นมาแล้วสภาแห่งนี้ได้ผ่านพระราชบัญญัติตัวร่วมตรงนี้ขึ้นมาผมอยากให้คนจนได้มีโอกาสได้ใช้ในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่เขาประหยัดอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คนที่เดินทางในจุดตรงนี้โดยมากก็จะเป็นนักเรียนเป็นคนที่รับจ้างเพราะงั้นวันนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าคนจนไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วจุดตรงที่ตัดเนี่ยผมขับรถผ่านตรงนั้นประจำจากกำแพงเพชรเจ็ดที่จะทะลุมารถที่ผ่านมาตรงนั้นก็พยายามจะตัดไปเพื่อจะตรงไปสนวุ่นวายมากที่สุดครับจุดตรงนั้นมีรถผ่านถึง 60,000 คันต่อวันถ้าแยกพระราม9 แสนคันแต่วันนี้เราไม่แก้มาเลยถามว่าวันนี้มันก็เกิดจากก็ต้องยอมรับว่าเกิดจากคนเกิดจากพนักงานขับรถพนักงานขับรถไฟลืมวิทยุไว้บ้านไม่ได้เอามาด้วยไปยืมวิทยุของช่างมาเพราะงั้นวันนี้การวิทยุที่ถึงกันที่บอกกันมันก็ทำไม่ได้เพราะงั้นผมกราบเรียนที่ท่านประธานที่เคารพว่ารถไฟเนี่ยระบบของรถไฟของต่างประเทศเนี่ยเขาเรียก ATP คือรถอัตโนมัติที่เบรกเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่พร้อมเครื่องหนึ่งไม่กี่บาทครับทำไมไม่มาติดตั้งบนรถไฟของเราผมไม่โทษผู้คนผมไม่โทษอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ปลอดภัยถึงรถเราจะเก่าแต่ถ้ามันมีระบบตัวนี้เข้ามา ATP นี่มันจะหยุดแต่ก็เหมือนเบรกวันนี้เห็นไหมฮะเราขับรถยนต์ขับรถเก๋งรถอะไรก็ช่างน่ะมันก็มีเบรกอัตโนมัติครับซึ่งระบบนี้ไม่มากครับ ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราไปดูความวุ่นวายเราไปต่างประเทศเราเห็นรถรางใช่ไหมครับเรานั่งรถรางครับวิ่งต๊อกๆๆๆมันก็ไม่ชนกันนะครับน้อยมากที่จะชนกันแต่ว่าเมืองไทยนี่ผมบอกระบบวินัยจราจรยากมากจุดตรงนั้นถ้ารถเมย์ไม่ขยับถ้าภาษาอีสานเขาเรียกตอดถ้าไม่ขยับไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีทางได้ไปครับเพราะอะไรเพราะว่ามันสับสนวุ่นวายมันมีรถปาดแซงเข้ามาถ้ารักษาระยะ5เมตรจากทางรางรถไฟเนี่ยตัวรถโดยสารไม่มีสิทธิ์ได้ไปครับระบบแค่นี้ผมไม่โทษผู้ใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้มองเห็นผมบอกทุกคนก็หวังดีกับประเทศชาติกันทุกคนนะครับเพราะงั้นวันนี้ทำยังไงก็ช่างครับขอให้คนปลอดภัยไม่มีคนตายวันเมื่อวานอาทิตย์ก่อนเนี่ยเรามีกองทุนจราจรมาท่านขนส่งมาเสนอมีเงินตั้งเป็นเกือบหมื่นล้านทำนะครับเอามาอบรมวินัยจราจรเอามาศึกษาหาความรู้เอามาทำอะไรก็ช่างครับที่จะให้บ้านเมืองแห่งนี้ปลอดภัยผมไม่อยากให้เห็นการสูญเสียอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครับท่านประธานที่เคารพครับคนตายลูกหลานเขาไม่ได้เรียนหนังสือนะครับลูกหลานเขาลำบากแล้วมันเกิดเหตุกับสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นครับกลางเมืองแท้ๆเพราะงั้นผมกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นใจผู้สูญเสียแล้วก็เห็นใจข้าราชการทุกท่านก็ถ้าจะเอารถไฟว่าเพื่อจะเป็นอมตะเพื่อจะเอาที่หนึ่งว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกก็ผมก็ไม่เถียงนะครับแต่ว่าวันนี้มันก็ผมว่าก็เก่าแก่ที่สุดในโลกครับถั่วเฉลี่ยเกือบ30ปีครับต่อหัวรถไฟหนึ่งครับขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพครับ
1: ครับ5ท่านถัดไปนะครับท่านสกลสุนทรวานิชกิจวรวงศ์วรปัญญาท่านสุทัศน์มีสิริท่านคริสโปตนันท่านประมวลสุธีจารุวัฒน์เชิญท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4ผู้แทนของชาวรังสิตคลองหลวงครับจากเหตุโศกนาฏกรรมกรณีรถไฟชนกับรถจำทางและรถยนต์บริเวณถนนอโศกดินแดงตัดถนนกำแพงเพชรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้แบบเจ็บทุกท่านนะครับและเพื่อไม่ให้เหตุการณ์สะเทือนขวัญเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกพวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรก็จึงจำเป็นต้องร่วมกันถอดบทเรียนครั้งสำคัญนี้ครับเพื่อนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปครับท่านประธานครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความหลากหลายขององค์ประกอบทั้งในส่วนของพนักงานขับรถไฟก็ดีหรือในส่วนของยานพาหนะที่จอดคล่อมอยู่บนรางรถไฟก็ดีครับเมื่อองค์ประกอบครบอุบัติเหตุจึงเกิดหากเราตัดองค์ประกอบได้สักองค์ประกอบหนึ่งออกไปได้อุบัติเหตุและความสูญเสียก็จะย่อมไม่เกิดขึ้นครับซึ่งผมก็จะขอเน้นย้ำไปถึงองค์ประกอบสำคัญคือยานพาหนะที่ติดอยู่บนรถไฟอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าพฤติกรรมการขับขี่ในปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะมีระบบส่งสัญญาณเตือนก็แล้วทั้งเสียงอนัตสัญญาณไฟไซเรนหรือไม้กั้นที่กำลังเลื่อนลงมานะครับแต่ผู้ขับขี่จำนวนมากก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงขับรถฝ่าเข้าไปตามที่หลายท่านอาจจะเคยเห็นในคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ครับสิ่งนี้ครับอธิบายได้ด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เรียกว่าพฤติกรรมการเรียนแบบซึ่งเป็นสัญชาตญาณการเรียนรู้โดยธรรมชาติของมนุษย์ครับที่บางครั้งก็อยู่เหนือจิตใต้สำนึกเมื่อพฤติกรรมเหล่านี้ครับรวมกับความประมาทครับก็เลยจึงทำให้คนเนี่ยตัดสินใจที่จะฝ่าไม้กั้นตามๆกันไปนะครับแลกกับการเดินทางที่คิดว่าจะเดินทางได้เร็วขึ้นเมื่อเธอทำได้ฉันก็ทำได้ครับแต่มันการที่ทำได้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นการเอาชีวิตไปฝากไว้กับความเสี่ยงว่าตนเองจะโชคดีเหมือนกับคันก่อนหน้าครับที่ไปได้เร็วซึ่งเป็นความคิดที่อันตรายมากครับแล้วพอโชคไม่ดีอย่างในเหตุการณ์นี้ที่รถข้างหน้าดันติดไปไม่ได้ประกอบกับอีกปัจจัยที่รถไฟก็ดันหยุดไม่ทันครับอุบัติเหตุก็เลยเกิดขึ้นดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ไม่นำเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงผมจึงขอเสนอแนวคิดในการกระชากสติของผู้ขับขี่ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันครับด้วยการปรับปรุงอนัตสัญญาณบริเวณจุดตัดครับโดยการเพิ่มเสียงเตือนภาษาไทยเข้าไปเช่นรถไฟกำลังจะมาถึงกรุณาหยุดรถหลังแนวไม้กั้นเพื่อความปลอดภัย ดยให้ระบบส่งเสียงเตือนนะครับก็เตือนวนซ้ำๆไปจนกว่าไม้กั้นจะปิดสนิทหรือลดไฟผ่านไปเรียบร้อยครับควบคู่ไปกับเสียงสัญญาณเดิมเต้งๆๆๆก็เปิดพร้อมกันเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่อาจจะสามารถช่วยลดปัญหาและความเสียงได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันครับผมเชื่อว่าการเพิ่มภาษาไทยลงไปในระบบเครื่องเสียงไม่ใช่เรื่องที่ยากครับและใช้งบประมาณไม่สูงทำได้ไวกว่ามาตรการก่อสร้างอื่นๆที่หลายท่านได้นำเสนอไปที่อาจจะใช้เวลานานกว่าซึ่งสามารถเตือนใจผู้ขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งขับขี่มอเตอร์ไซค์ขับขี่รถยนต์ทุกประเภทครับและเมื่อเช้านี้ครับกรรมาธิการคมนาคมซึ่งผมเองก็เป็นกรรมาธิการในนี้ด้วยก็เพิ่งประชุมเรื่องนี้กันไปครับท่านประธานผมก็ลองเรียนถามเรื่องนี้ไปกับท่านรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับก็ได้รับคำตอบว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเสียงอนุสัญญาณเป็นมาตรฐานสากลเพียงพออยู่แล้วคือผมเนี่ยถามว่าเราสามารถศึกษาข้อเสนอผมเพิ่มเติมได้หรือไม่ตามหลักวิศวกรรมเนี่ยจะดีขึ้นหรือมันจะอันตรายคือเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้นะครับก็ท่านก็ไม่ได้กล้าตัดสินใจว่าจะควรศึกษาหรือเปล่าครับก็เลยจึงอยากจะฝากกรรมาธิการนะครับที่จะนำไปศึกษาพิจารณานะครับว่าถ้าลองศึกษาดูเนี่ยการเพิ่มเสียงเตือนภาษาไทยถ้านำไปทดลองใช้แล้วพฤติกรรมการฝ่าไม้กั้นจะดีขึ้นหรือไม่นะครับกว่าการใช้เสียงมาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานของไทยนะครับเหมือนเวลาที่คนรอรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีเสียงประกาศเตือนปนมากับเสียงอนุสัญญาณเป็นปกติธรรมดาเลยครับก็จึงอยากให้ฝากลองพิจารณาดูครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่คิดนวัตกรรมอะไรเลยเราก็จะอยู่กันแบบเสี่ยงๆแบบเดิมครับตีเหล็กเราต้องตีกันตอนที่ร้อนครับท่านประธานเรามาทำมาตรฐานไทยให้ดีกว่ามาตรฐานสากลได้หรือไม่นอกจากนี้ครับก็เราก็ควรจะศึกษาโมเดลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีไอเดียนึงที่ผมเห็นแล้วคิดว่าเป็นไปได้ก็คือการกำหนดสต็อปไลน์ครับที่บังคับให้รถทุกคันเนี่ยที่เหยียบหลังสต็อปไลน์ต้องหยุดล้อจนเบรกสนิทแล้วก็ไปติดตั้งหน้าจุดตัดทางรถไฟนะครับต้องเบรกสนิททุกครั้งแม้ว่าจะมีรถไฟผ่านมาหรือไม่ก็ตามนะครับเพื่อเราจะได้สร้างเงื่อนไขผู้ขับขี่ต้องหยุดคิดและประเมินสถานการณ์ถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของไม้กั้นลงไม่ลงแต่เราก็ได้หยุดสนิทแล้วที่สำคัญคือต้องบังคับใช้กฎหมายให้ได้จริงนะครับอันนี้ก็ฝากไปพิจารณาเรื่องของระบบปรับผู้กระทำผิดจราจรด้วยกล้อง CCTV นะครับให้บูรณาการทั้งตำรวจกับขนส่งนะครับให้สอดคล้องกันด้วยนะครับท่านประธานครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรคนหนึ่งนะครับที่อยากเห็นระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะระบบรางเป็นทางเลือกอันดับต้นๆอันดับหนึ่งของพี่น้องประชาชนเพื่อลดต้นทุนเวลาการเดินทางองค์รวมและสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยนะครับหากว่าอนาคตเนี่ยรัฐบาลเกิดมีการยกระดับศักยภาพรถไฟให้เป็นระบบรางคู่เพิ่มความเร็วไม่ใช่แค่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่วิ่งระดับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟมาทุก5นาทีไม่ได้มาทุก2ชั่วโมงขนาดนี้มันก็จะมีการตัดของรถไฟกับรถยนต์ที่มากกว่าเดิมแล้วถ้าพฤติกรรมการขับขี่ของผู้คนบนท้องถนนเนี่ยและโครงสร้างขนส่งเป็นแบบนี้อยู่โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็มันก็จะเกิดอุบัติเหตุไปเรื่อยๆแล้วประเทศไทยเราจะไม่มีวันไปแตะฝันที่เราจะมีขนส่งสาธารณะคุณภาพสูงแบบนั้นได้เลยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับสิ่งที่สำคัญและยั่งยืนที่สุดไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานเท่านั้นแต่คือการสร้างความตระหนักรู้ซึ่งเริ่มต้นที่ระบบการศึกษาเพื่อหล่อหลอมวินัยจราจรและจิตสำนึกความปลอดภัยให้เป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตครับเป็นพลังด้านบวกดีกว่ามาคอยลงโทษคนที่กระทำผิดนะครับและสิ่งแวดล้อมของคนที่กระทำถูกผมก็เชื่อว่าก็จะควบคุมไม่ให้คนที่กระทำผิดกล้าที่จะลงมือได้ผมจึงอยากฝากข้อเสนอนี้ไปยังกรรมธิการวิสามัญร่วมกันตัดทุกองค์ประกอบความเสี่ยงเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยครับและร่วมกันทำความฝันที่จะเห็นคนไทยได้ใช้ขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกลายเป็นความจริงขอบคุณครับ
1: ท่านวรวงศ์วรปัญญาครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะอภิปรายผมขออนุญาตแสดงความเสียใจต่อผู้วายชนและครอบครัวของผู้วายชนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุครั้งนี้ครับแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับในส่วนของยติด่วนนะครับเรื่องปัญหาอุบัติเหตุรถไฟชนกับในส่วนของรถสาธารณะที่เกิดขึ้นครับท่านประธาน วันนี้ขอใช้เสียงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับท่านประธานครับย้อนกลับไปเกือบ1อาทิตย์ครับผมเองได้มีโอกาสใช้ถนนเส้นนี้ครับและได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครับเรามีสัญญาณไฟจราจรที่หลากหลายจุดครับแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าในส่วนของการเคารพของกฎหมายของไฟเนื่องด้วยทุกคนครับมีความต้องการครับที่จะเร่งรีบและไปให้เร็วที่สุดนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทเกิดจากความเร่งรีบเกิดจากความตั้งใจที่จะไม่เคารพในส่วนของสัญญาณไฟอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับแต่ในแง่ของโครงสร้างเชิงพื้นฐานครับท่านประธานอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเรามีกระบวนการที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐอยู่ครับพื้นที่บางส่วนเป็นของการรถไฟพื้นที่บางส่วนเป็นของกทม.พื้นที่บางส่วนถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็นมีกรมทางหลวงบ้างทางหลวงชนบทบ้างหรือแม้แต่ในส่วนของท้องถิ่นเองก็ดีสิ่งเหล่านี้ต้องใช้การบูรณาการทำงานร่วมกันครับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ทุกคนที่จะทราบครับในเรื่องของการบูรณาการในการจัดสรรเป็นหน้าที่ของภาครัฐครับที่จะบริหารพื้นที่ที่มีความทับซ้อนอย่างไรไม่ว่าเราจะออกแบบออกมาไม่ว่าเราจะทำโอเวอร์พาสไม่ว่าเราจะทำในส่วนของเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินทุกอย่างเราหนีปัญหาหนึ่งเราก็จะเจออีกปัญหาหนึ่งครับแต่สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้จริงๆไม่ใช่การที่เราจะมาบอกว่าเส้นเลือดใหญ่หรือเส้นเลือดฝอยจุดที่เกิดเหตุก็เหมือนกับเส้นเลือดใหญ่ชนกับเส้นเลือดใหญ่ครับแต่สิ่งสำคัญคือเราจะวางโครงสร้างรากฐานอย่างไรให้เส้นเลือดใหญ่นั้นโฟลจริงๆและส่งผลให้เส้นเลือดฝอยนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนได้โดยอย่างปลอดโปร่งโดยอย่างถูกต้องสิ่งที่เป็นปัญหาเชิงแมคโครจริงๆที่หลายคนอาจจะลืมนึกนะครับก็คือเราแออัดครับกับในส่วนของโอกาสครับเราแออัดครับในส่วนของความเจริญครับแน่นอนครับมีพี่น้องทั่วประเทศไทยครับที่มาหาโอกาสมาหางานทำในกรุงเทพอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้และหลายแยกครับเป็นพื้นที่ที่แออัดแล้วเร่งรีบถามว่าทำไมเขาถึงต้องรีบกันขนาดนั้นเพราะโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันครับเพราะระยะเวลาของแต่ละคนมีความสำคัญที่ไม่เท่ากันครับทุกคนอยากจะฝ่าในส่วนของแยกตรงนี้ไปให้เร็วที่สุดท่านเชื่อไหมครับว่าสัญญาณไฟที่เรามีการบริหารเนี่ยครับนะครับจากถนนเนี่ยครับตรงแยกมักกะสันเนี่ย5วินาทีครับจากเลี้ยวขวาผ่านไปนะครับในส่วนของที่คล่อมกระทางรถไฟเลยทำให้ทุกคนครับพยายามที่จะอัดแล้วผมก็ยืนยันได้เลยครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เคารพไฟจราจรแต่เราจะวางนโยบายอย่างไรให้มีการขับเคลื่อนให้มีช่องทางในการเดินทางที่มากกว่าโซนนี้เพียงอย่างเดียวเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้เสนอครับในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของทางรถไฟนะครับบางคนบอกว่าให้ยกออกไปบ้างบางคนเสนอให้สร้างบายพาสตรงจุดอื่นบ้างแต่ท่านอย่าลืมครับว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านไม่สามารถที่จะใช้รถประจำทางเพียงเดียวได้นะครับเขาใช้รถไฟเป็นหลักอันนี้คือสิ่งที่ภาครัฐจะต้องดูครับว่าเข้ามาดูแลอย่างไรในแง่ของมาตรฐานและความปลอดภัยจริงหรือครับที่เราจะบอกว่าเรื่องของยาเสพติดผมไม่เถียงครับยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติและไม่ใช่ปัญหาระดับไมโครเป็นระดับแมคโครที่ลงลากอย่างลึกลงไปที่เป็นปัญหาของผู้เสพแต่แน่นอนครับเราอาจจะเกิดปัจจัยอื่นได้แม้ว่าคนขับรถอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นจากในเรื่องของยาเสพติดเพียงอย่างเดียวเราเปลี่ยนคนที่เขาไม่ได้ผู้ที่เสพสารเสพติดเขาอาจจะหลับในก็ได้ครับเขาอาจจะเจอกับปัจจัยอื่นแต่เราอยู่ในโลกของเทคโนโลยีครับท่านประธานครับแน่นอนครับว่าถ้าเราหากเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานได้มาปรับปรุงนะครับชีวิตของคนครับตีเป็นมูลค่าไม่ได้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาป้องกันนะครับเข้ามาลดความเสียหายได้นะครับหลายคนเสนอแล้วครับเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับสำหรับผู้ขับเพื่อจะให้เขาปลุกระหว่างที่อาจจะสลืมสลือหรือมีอาการที่ไม่พร้อมที่จะขับขี่การที่เราจะทำ penalty หรือ punishment ต่อผู้ขับเองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วจำเป็นต้องทำนะครับแต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการที่เราสามารถที่จะป้องกันเหตุ ก่อนที่จะเกิดได้เนี่ยครับเราจะลดความเสียหายได้ครับเมื่อตีเป็นมูลค่าแล้วเทียบกันไม่ได้วันนี้ปัญหาต่างๆที่ต้องแก้เนี่ยครับไม่ใช่แค่ในส่วนของเส้นทางการเดินครับอย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นเราต้องกระจายในส่วนของความแออัดออกไปจากชุมชนรอบข้างด้วยครับเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องต่างจังหวัดกรุงเทพต้องไม่ใช่พื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่แออัดเป็นพื้นที่แหล่งโอกาสแต่พื้นที่รอบข้างของกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเองก็พร้อมที่จะได้รับโอกาสในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ไปทำงานครับได้ไปศึกษาครับเพื่อเราจะลดความเหลื่อมล้ำไปในตัวซึ่งประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของประเทศเราถ้าหากเราไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำลดความเจริญได้เราจะมีความแออัดอยู่แต่ภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวครับอย่าให้กรุงเทพเป็นเพียงเมืองเดียวที่มีโอกาสและอย่าให้อุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีอุทาหรณ์ในการแก้ไขปัญหาความแออัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครของประเทศไทยครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านสุทัศน์มีสิริครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุทัศน์มีสิริส.ส.จากจังหวัดนนทบุรีเขต6บางใหญ่ทั้งอำเภอจากพรรคประชาชนนะครับวันนี้ผมมาอภิปรายสนับสนุนนะครับยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่านเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะครับเห็นด้วยกับยตินี้แล้วก็อยากจะฝากประเด็นให้ศึกษาให้กรรมธิการวิสามัญได้ศึกษาหลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็เป็นเรื่องมาตรฐานกำลังคนของการทางรถไฟนะครับในเชิงคุณภาพก็อย่างที่เห็นกันนะครับก็ตัวพนักงานขับรถไฟก็มีสภาพบุคลิกภาพการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่มากนักนะครับถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการตัดผมตัดเผ้าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นแล้วก็ตามนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่องการตรวจสารเสพติดแอลกอฮอล์นะครับก็แต่ก่อนก็ไม่เคยตรวจหรืออาจจะตรวจแล้วก็ละทิ้งไปนะครับแล้วก็มาตรวจหลังจากเกิดเหตุนะครับมีการตรวจ 100% นะครับแล้วก็เรื่องของใบขับขี่ของพนักงานนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหลังจากการตัดเปลี่ยนพ.ร.บ.เนี่ยก็มีช่วงสุญญากาศนะครับมีช่วงสุญญากาศ120วันก็ทำให้ไม่มีใบขับขี่ในช่วงนั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อยกเว้นในการปรับเปลี่ยนพ.ร.บ.ก็ตามก็ยังถือว่าไม่มีใบขับขี่อย่างเป็นทางการครับก็อันนี้เป็นเรื่องเชิงคุณภาพของตัวพนักงานขับรถนะครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งในเชิงปริมาณนะครับเชิงปริมาณก็ทางเดี๋ยวนะครับทางสหภาพแรงงานนะครับทางสหภาพแรงงานก็ได้ออกหนังสือออกแถลงการนะครับว่ากองตัวพนักงานของทางรถไฟเนี่ยต้องมีพนักงานที่ควรจะดำรงตำแหน่ง 1,258คนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเพียง951นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยเหนื่อยล้าสะสมให้กับทางพนักงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยต้องไปเสพยาหรือเสพสารกระตุ้นนะครับก็อันนี้ก็ต้องฝากทางกรรมาธิการวิสามัญครับไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราจะมีแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบหรือวางแนวทางอย่างไรให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งในคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะครับในส่วนของประเด็นถัดมานะครับเรื่องทางลักผ่านนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับคุณเอกภพสิทธิวันธนะนะครับก็ได้พูดประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องความสำคัญเรื่องของการที่ควรจะรักษาสมดุลนะครับในกรณีของทางลักผ่านเราต้องรักษาสมดุลในเรื่องของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับว่ามันควรจะมีสมดุลมีจุดสมดุลตรงไหนนะครับที่ตรงไหนจะควรเป็นทางที่ยกระดับขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นอุโมงค์ลอดทางแยกนะครับต่อมาต่อเนื่องกันนะครับในประเด็นที่3พอเราตัดสินใจได้ว่าเราจะทำเป็นทางลอดทางแยกหรือว่าทางยกระดับก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยพอการทางรถไฟทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องดูแลถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟเรื่องระบบการสูบน้ำเวลาที่จะเป็นอุโมงค์ทางด้านล่างนะครับหรือว่าตัว เส้นทางการจราจรเครื่องหมายการจราจรต่างๆบริเวณนั้นนะครับเมื่อการรถไฟทำทางเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มีแนวทางที่จะส่งมอบให้กับเทศบาลอบต.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปบริหารจัดการต่อนะครับแต่ว่าบางทีก็จุดตัดต่างๆเหล่านี้ที่สร้างเป็นทางยกระดับขึ้นมาหรือว่าเป็นทางที่เป็นทางลอดขึ้นมาก็คาบเกี่ยว2เทศบาลซึ่งก็ไม่รู้ว่าเทศบาลไหนจะเป็นเจ้าภาพดูแลนะครับหรือว่าบางทีรู้แหละว่าเป็นเทศบาลนี้ดูแลแต่ทางเขาก็ไม่มีงบประมาณที่จะไปดูแลในส่วนนั้นๆนะครับก็ฝากทางกรรมการวิสามัญนะครับไปศึกษาดูว่าต้องตั้งงบประมาณพิเศษประมาณหนึ่งที่จะให้มาส่งเสริมหรือว่าพัฒนาดูแลในส่วนจุดตัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางยกระดับหรือว่าทางลอดนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับต่อมาประเด็นที่4นะครับเรื่อง Open Data กับ Application นำทางนะครับก็ตัวจุดตัดหรือว่าทางลักผ่านในประเทศของเรานะครับจากหน้าข่าวก็จะมีประมาณ790กว่าแห่งนะครับในจังหวัดต่างๆนะครับแต่ว่ากรมขนส่งทางรางมีระบบที่ชื่อว่า DRT Crossing นะครับซึ่งมีข้อมูลลองจิจูดของทางลักผ่านอยู่แล้วนะครับเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางรางนะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำเป็น Open Data นะครับเป็น API นะครับเพื่อส่งต่อหรือให้บริการกับแอปพลิเคชันนำทางต่างๆนะครับทำมาเป็นระบบการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าในการเดินทางตามปกติเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายคนที่ใช้แอปพลิเคชันนำทางในการนำทางอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าบางครั้งก็จะมีการแจ้งเตือนข้างหน้ามีอุบัติเหตุข้างหน้ามีสิ่งของร่วงหล่นอยู่หรือว่าข้างหน้าเป็นกำลังทำการก่อสร้างอยู่ครับซึ่งก็ผมคิดว่าไม่ยากนะครับในเมื่อเรามีลองจิตลองจิตอยู่แล้วนะครับก็เอาข้อมูลนี้ไปทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ใช้ในการนำทางนะครับเมื่อถึงระยะ100เมตรหรือว่า500เมตรแล้วแต่ตามความเหมาะสมอันนี้ก็อาจจะไปศึกษาอีกทีนึงนะครับว่าควรจะเป็นระยะประมาณไหนให้เหมาะกับความเร็วให้เหมาะกับระยะทางที่กำลังเดินทางไปก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าข้างหน้าจะเป็นทางลักผ่านซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงอันตรายนะครับก็ให้ชะลอความเร็วนะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่คนส่วนใหญ่ใช้กันอยู่แล้วทั่วไปนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นแนวคิดทั้งหมดที่อยากจะฝากทางกรรมาธิการวิสามัญไปดำเนินการศึกษาต่อนะครับสุดท้ายผมก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมทุกท่านนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการแล้วก็รัฐบาลจะรับเอาประเด็นเหล่านี้ไปศึกษานะครับเพื่อหยุดยั้งความตายบนทางรถไฟนะครับแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของประเทศของเราครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านคริสโปตนันครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคริสโปตนันครับในฐานะส.ส.พรรคเศรษฐกิจท่านประธานที่เคารพครับวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงและเรื่องที่เร่งด่วนที่เราต้องทุกคนต้องคุยกันครับว่าตกลงพวกเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับท่านประธานแต่ท่านประธานครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดวันเสาร์นะครับที่รถเมย์กับรถไฟชนกันเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับว่าตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารจนมาถึงวันพุธตอนนี้ณบัดนี้ตอนนี้ก็ยังมีรถบัสไปจอดบนไอ้ทางรถไฟนั้นก็ยังมีอยู่ที่เดิมครับยังมีมอเตอร์ไซค์พยายามที่จะแทรกอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่กั้นรถไฟที่มันจะต้องลงมาตามจังหวะเนี่ยมันก็ยังไม่ลงมาครับท่านประธานณวันนี้ตอนนี้ยังมีคนทำผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆยังมีคนมักง่ายอยู่เรื่อยๆครับท่านประธานมันเวลาพูดแบบนี้ในสภาเราเศร้าใจว่าตกลงเราทำอะไรไม่ได้เลยหรอท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ว่าทำอะไรง่ายๆแบบไทยๆทำคนไทยทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยมันต้องหยุดได้แล้วครับท่านประธานวันนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีคนบริสุทธิ์ตายพรุ่งนี้ครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยในฐานะผู้บริสุทธิ์อีกท่านประธานที่เคารพครับวันนั้นเนี่ยมันมีความรับผิดชอบ ของทุกๆคนเนี่ยที่ไม่ยอมทำตามหน้าที่เนี่ยเต็มไปหมดท่านประธานครับปัจจุบันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนเนี่ยเกือบ 20,000 รายต่อปีที่เราเสียชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์มีคนไทยที่ตายส่วนใหญ่เกือบ 20,000 ศพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผมพูดเนี่ยที่อโศกดินแดงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้วันนี้เราต้องฉุกคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ปัญหาเนี่ยถูกแก้ไขทั้งระบบท่านประธานครับวันนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องแรกที่ต้องจัดการเลยคือทำไมตอนนี้ไม่มีตำรวจไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใครที่ขับรถเนี่ยมาเห็นปุ๊บเห็นเส้นสีเหลืองเนี่ยต้องหยุดอย่างด่วนใครไม่หยุดเนี่ยต้องจับทันทีวันนี้ก็ต้องเรียนไปทางนายกรัฐมนตรีนะครับว่าต้องกำชับไปที่ตำรวจให้บังคับใช้กฎหมายจราจรเป็นการด่วนและเป็นการเด็ดขาดด้วยใครเหลื่อมมันนิดนึงเนี่ยต้องจับครับท่านประธานไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือคนไทยเนี่ยเวลาเราหย่อนเนี่ยเดี๋ยวอีกคนนี้ขยับนิดอีกคนนึงขยับหน่อยสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ในทุกถนนเลยนะฮะท่านประธานในต่างจังหวัดหรือในถนนที่เส้นใหญ่หน่อยจะมีรถวิ่งสวนเลนอยู่ตลอดท่านประธานที่เคารพครับเรื่องแบบนี้เนี่ยวันนี้ก็ต้องพูดกันไปตามตรงว่าทำไมตำรวจไม่ทำงานทำไมตำรวจไม่จับนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องที่สองครับคือเรื่องของรถไฟวันนี้เนี่ยถ้าเรายังเจอคนแบบนี้อยู่คนเสพยามาขับรถไฟให้ประชาชนคนบริสุทธิ์นั่งเนี่ยผมว่าตายครับท่านประธานถ้าวันนี้รถไฟไทยไม่ยอมทำงานถ้ารถไฟไทยเนี่ยไม่ยอมเข่งครัดกับคนขับรถไฟแบบนี้ผมว่าให้เอกชนมาวิ่งดีกว่าวันนี้รถไฟไทยเนี่ยไม่ถ้าวันนี้ไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะเซิร์ฟประชาชนผมว่าง่ายที่สุดครับท่านประธานแปรรูปไปเลยครับหรือถ้าไม่แปรรูปเนี่ยเลิกไปเลยครับให้เอกชนเขาวิ่งแทนครับท่านประธานวันนี้ผมเรียกว่าพี่น้องกับความโกรธของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเนี่ยที่เห็นข่าวคนขับรถไฟทำแบบนี้เนี่ยมันที่สุดแล้วครับท่านประธานยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านประธานท่านประธานทราบไหมครับว่าไอ้รถไฟที่มาชนรถเมย์วันนั้นเนี่ยเป็นรถไฟที่ขนของซึ่งปกติเนี่ยต้องวิ่งตอนกลางคืนแต่วันนั้นเนี่ยมันเกิดเลทรถที่ต้องปล่อยตอน5 ทุ่มเนี่ยมาปล่อยตอนกลางวันผมถามว่ารถที่มันขนของเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยมันก็เบรกไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าขนาดรถบรรทุกอ่ะเรายังไม่ให้เอาเข้ากรุงตอนกลางวันเลยทำไมวันนี้เราปล่อยรถไฟที่บรรทุกของขนาดนั้นน่ะเข้ากรุงตอนกลางวันท่านประธานที่เคารพครับเรื่องแบบนี้เนี่ยผมว่าต้องจัดการโดยด่วนนั่นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3เนี่ยผมว่าคนที่เป็นคนที่รับผิดชอบเครื่องหมายจราจรคนที่เป็นคนที่รับผิดชอบสัญญาณไฟจราจรในกทมเนี่ยคือกรุงเทพมหานครวันนี้ชาติเนี่ยครบวาระไปแล้วจริงแต่ก็ต้องถามไปที่เจ้าหน้าที่อยู่ดีว่าท่านเจ้าหน้าที่ข้าราชการกทมที่ท่านอยู่ที่เนี่ยท่านเพิกเฉยได้หรอครับวันนี้ถ้าเป็นท่านปลัดที่เป็นคนที่รักษาการแทนท่านผู้ว่าต้องสั่งคนไปทาสีเหลืองแล้วไอ้สีเหลืองตรงนั้นเอาท้ายมันชัดแล้วไอ้ไฟเนี่ยที่เปิดบ้างปิดบ้างเนี่ยไอ้ไฟเขียวไฟแดงเนี่ยต้องไปเช็คให้ครบว่าตกลงมันใช้ได้ทั่วกทม.ถ้าตรงไหนมีความเสี่ยงสูงเนี่ยท่านติดเพิ่มเข้าไปเลยงบกลางท่านมีเยอะแยะแต่วันนี้ท่านประธานที่เคารพครับไม่มีใครทำอะไรเลยไม่มีใครสนใจอะไรเลยเจ้าหน้าที่ทุกคนทำแบบเหมือนกับเหตุการณ์วันเสาร์ไม่เกิดขึ้นท่านประธานแล้วเราจะใช้ชีวิตกันอยู่อย่างนี้จริงๆเหรอครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ขอความวิงวอนนะฮะไปที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่สัญจรไปในทางนั้นเนี่ยวันนี้ต้องเริ่มเคารพกฎจราจรขอวิงวอนไปยังตำรวจว่าวันนี้คุณต้องเข้มใครทำผิดกฎจราจรคุณต้องจับขอวิงวอนไปที่รถไฟไทยถ้าคุณอยากทำหน้าที่ต่อคุณอยากวิ่งรถไฟต่อ

0: จอคนที่เขารักหลังเลิกงานวันนี้ผมขอนะครับขอให้ทุกคนทำเพื่อกฎระเบียบทำเพื่อคนไทยทำเพื่อชีวิตของคนอื่นเห็นแก่ชีวิตของคนอื่นบ้างถ้าทุกคนทำได้ตามหน้าที่ประเทศไทยจะมีความสุขขอบคุณครับ
1: ท่านประมวลสุธีจารุวัฒนะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประมวลสุธีจารุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ขออนุญาตท่านประธานอภิปรายยติด่วนซึ่งมีผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมมีเวลาน้อยนะครับท่านประธานก็เลยจะขออนุญาตตรงไปที่ประเด็นข้อมูลชุดสำคัญซึ่งผมอยากจะเรียนเชิญท่านประธานพี่น้องเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านพิจารณาข้อมูลชุดนี้ร่วมกันขอสไลด์ด้วยครับประเด็นสำคัญนะครับที่เป็นหัวใจและกลายเป็นปัญหาภูเขาน้ำแข็งซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา30ปีหรือ3ทศวรรษที่ผ่านมาประเด็นแรกเลยนะครับก็คือการขาดแคลนพนักงานอย่างหนักและนี่เป็นเรื่องสำคัญซึ่งตลอด30ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านไหนจากพรรคไหนหรือแม้แต่ปลัดกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมรางที่รักที่ดูแลกรมรางอยู่ในปัจจุบันเคยกล่าวหรือนำเรื่องนี้มาพิจารณาเป็นเรื่องใหญ่ข้อแรกนะครับผมอยากให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกลองสังเกตปริมาณพนักงานรถจักรพูดง่ายๆก็คือพนักงานที่ควบคุมตัวรถจักรรวมไปถึงรถจักรที่เกิดเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยในปัจจุบันนะครับกรอบอัตรากำลังซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยควรจะมีพนักงานรถจักรเนี้ยจำนวนรวมที่ควรจะมีคือประมาณ 2,526 ท่านนะครับถ้าแยกเป็นพนักงานขับรถหรือพขรและผู้ช่วยหรือบัดดี้ของเขานะครับก็คือชคเนี่ยก็ควรจะมีจำนวนประมาณ 1,263 ท่านเท่าๆกันแต่โลกแห่งความจริงคืออัตรากำลังของพขรและชคทุกวันนี้ที่มีอยู่เรามีพขรอยู่971ท่านรวมกับตัวชคอีก778ท่านท่านเห็นอะไรครับเราเห็นว่าขณะเนี้ยในส่วนของพนักงานควบคุมรถจักรจำนวนบุคลากรหายไปรวมๆประมาณ 30% ถ้าแยกเป็นกลุ่มย่อยคือกลุ่มพขรก็หายไปประมาณ 23% กลุ่มชคหายไปถึง 38% คำถามคือจำนวนพนักงานที่หายไปนี้แสดงอะไรสิ่งที่สะท้อนและเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมคือพนักงานเหล่านี้ซึ่งโดยปกติจะต้องทำงาน5วันปัจจุบันหลายท่านต้องทำงาน6วันหลายท่านต้องทำงาน7วันขาดการพักผ่อนสิ่งที่ตามมาคือแบบง่ายสุดแต่ละท่านก็อาจจะพึ่งพากาแฟบางท่านก็อาจจะเริ่มไปพึ่งพาเครื่องดื่มชูกำลังหนักๆเข้าก็อาจจะกลายเป็นกระท่อมกลายเป็นสารเสพติดต่างๆซึ่งแน่นอนนำไปสู่การผิดกฎหมายนะครับข้อมูลส่วนนี้ยังไม่จบแค่นี้ถ้าเราขยายความบริบทของพนักงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลรถจักรต่อเนื่องไปยังพนักงานที่ดูแลเรื่องกระบวนการซ่อมบำรุงขอสไลด์ถัดไปครับสิ่งที่เราจะเห็นคือทุกวันนี้นอกเหนือไปจากพนักงานรถจักรซึ่งขาดหายไปประมาณ 30% แล้วเนี่ยวิศวกรที่ดูแลเรื่องกระบวนการซ่อมบำรุงหายไป 39% ช่างเทคนิคช่างฝีมือหายไปประมาณ 74% ในขณะที่พนักงานเทคนิคข้างล่างก็คือหายไปประมาณอีก 40% การรถไฟกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการขาดแคลนจำนวนพนักงานซึ่งดูแลทั้งการเดินรถและการซ่อมบำรุงถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับถอยมาดูใหญ่สุดเลยทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราพิจารณาจากพนักงานทั้งหมดของการรถไฟซึ่งควรจะมียอดจำนวนประมาณ 18,000 ท่านปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งทำงานจริงๆประมาณ 8,000 หายไป 10,000 นะครับถามว่าทั้งหมดเกิดจากอะไรต้นตอสำคัญของเรื่องนี้ขอสไลด์ถัดไปครับเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพ.ศ. 2541เพื่อต้องการจะลดอัตรากำลังรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายต่างหากผมสรุปแบบไวๆสิ่งที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วคือเกษียณ100รับเพิ่มแค่5คนนั่นหมายความว่าปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอด30ปีที่ผ่านมาจำนวนพนักงานลดลงลดลงลดลงประเด็นสำคัญประเด็นที่2ที่ท่านควรทราบว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจำนวนพนักงานลดลงดูสไลด์ถัดไปเลยครับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับถ้าเรามีรถจักรดีเซล1คันสามารถวิ่งสร้างรายได้ให้กับการรถไฟเนี่ยได้วันละ 200,000 บาทต่อคันนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าคิดแบบไวๆแปลว่าถ้ารถทุกคันสามารถเอามาใช้งานได้การรถไฟจะสร้างรายได้ได้เดือนละ5ล้านบาทต่อเดือนนะครับต่อคันรวมกันเงินเนี่ยประมาณจะเกิดกำไรประมาณเดือนละ 1,500 ล้านบาทไม่โทษ 1,500 ล้านบาท1,500,000 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งปัญหาสำคัญคือในโลกแห่งความเป็นจริงดูไซส์

0: ไปเลยครับปรากฏว่าในความเป็นจริงคือพอเรามีพนักงานไม่ว่าจะเป็นคนขับก็ดีไม่ว่าจะเป็นพนักงานซ่อมบำรุงก็ดีไม่เพียงพอปัจจุบันจำนวนหัวรถจักรทั้งสิ้น266คันจอดซ่อมอยู่94คันปัญหาสำคัญคือพนักงานซ่อมไม่ทันครับเมื่อซ่อมไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีจำนวนรถเนี่ยพร้อมใช้งานอยู่แค่ราวๆ 60% ข้อสังเกตที่น่าสังเกตและควรจะพิจารณาเป็นพิเศษปี2567จำนวนรถจักรเหล่านี้พังไปประมาณ 1,200 ครั้งถ้าเทียบกับเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วความสูญเสียเนี่ยจะเกิดขึ้นเพียงแค่ประมาณ400ครั้งเท่านั้นผมกำลังจะบอกว่าขออนุญาตท่านประธานสรุปอีกนิดนึงนะครับผมกำลังจะบอกว่าภายใต้เงื่อนไขการบริหารอัตรากำลังที่ล้มเหลวสิ่งที่ตามมาคือการรถไฟกำลังเกิดปัญหามีระเบิดเวลาอยู่ภายใต้การที่พนักงานไม่เพียงพอและสิ่งที่การแก้ปัญหากลับกลายเป็นว่าเราไปแก้ปัญหาด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆสร้างเส้นทางสายใหม่ๆวนเวียนไปอยู่กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่หัวใจของเรื่องนี้คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มทักษะฝีมือและเพิ่มความสามารถของพนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและผูกพันโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วฝากเรียนท่านประธานไปสู่ท่านรัฐมนตรีรวมไปถึงท่านปลัดกระทรวงรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมรางที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12ครับบางเขนท่าแรงสายไม้อองเงินลาดพร้าวจระเข้บัวพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมลุกขึ้นในวันนี้ด้วยหัวใจที่ค่อนข้างหนักอึ้งครับในขณะเดียวกันกลุ่มของผมครับบัสแพนก็เต็มไปด้วยความสะเทือนใจต่อโศกนาฏกรรมรถไฟที่ชนกับรถประจำทางที่เกิดขึ้นล่าสุดครับท่านประธานครับเราขอสไลด์หน้า2เลยนะครับทางรถไฟสายตะวันออกครับของเรานี่เริ่มต้นใช้กันมานี่ตั้งแต่ที่ประเทศของเรายังไม่ได้ใช้รถยนต์วิ่งอย่างแพร่หลายครับตอนประมาณปี2450นะครับย้อนหลังกลับไป118ปีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับเริ่มเปิดใช้ในปีที่2506นะครับหรือ62ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันครับปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันทวีคูณเข้าตัวครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือประชากรนะฮะแต่สิ่งที่หยุดนิ่งครับก็คือการบูรณาการพื้นฐานสาธารณะของภาครัฐที่มันหยุดนิ่งแล้วก็ล้มเหลวเราลองดูฮะระบบขนส่งจราจรของเราในปัจจุบันนั้นเราถูกหั่นแบ่งเค้กอำนาจกันออกมาครับรถไฟดูแลโดยกรมการขนส่งทางรางรถโดยสารสาธารณะดูแลโดยกรมขนส่งทางบกนะครับแล้วก็เรื่องของการคุมกฎหมายก็เป็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกรุงเทพมหานครดูถนนป้ายสัญญาณต่างๆหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ครับโยงใยกันไปหมดนี่ยังไม่รวมถึงเจ้าของถนนต่างๆในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันไปอีกเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนึงนี่ก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาครับนโยบายก็แตกต่างกันไปนะครับแทนที่กรุงเทพจะอยู่ยากครับจริงๆแล้วเราทำให้กรุงเทพมันอยู่ได้ง่ายๆมากขึ้นนะครับเวลาเกิดความสูญเสียครับมีเห็นแต่คนที่มีอำนาจที่เดินลงพื้นที่ไปวันนี้ครับเราอยากจะตีกรอบลงมาเฉพาะแค่เรื่องรถเมล์ครับผมจะมีประเด็นทั้งหมดอยู่5ประการนะครับสไลด์ตัดไปนะครับมี5ประการเหล่านี้นะครับประการแรกครับสไลด์ตัดไปเลยครับเป็นเรื่องของกายภาพรถครับรถเมล์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ก็คือฮีโน่ลูโร2คันนี้นะครับจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี2541นะครับโครงสร้างนี่เป็นเหล็กครับเรียนแบบของเยอรมันมาแข็งแรงดีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้ครับก็ทำให้โครงสร้างอาจจะไม่ได้พังมากนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่เพลิงไหม้เป็นหลักนะครับมาดูประการที่2ครับเรื่องของประตูฉุกเฉินครับหลังจากเหตุการณ์สลดเมื่อมีการสูญเสียของเด็กนักเรียนนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2567กรมการขนส่งทางบกครับสั่งให้ถอดเก้าอี้บริเวณที่ประตูฉุกเฉินออกนะครับซึ่งรถคันที่เกิดเหตุครับก็มีการถอดที่นั่งออกแล้วนะครับส่วนกรอนปิดเปิดอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็มีเครื่องบอกหมายเครื่องหมายบอกวิธีการใช้เอาไว้ด้วยแต่ว่าอายุการใช้งานของรถคันนี้ครับมันเก่าแล้วมันก็ยากกับการเปิดปิดด้วยหากยังต้องใช้รถรุ่นนี้ฮะรุ่นปี41อยู่เนี่ยก็ต้องเคร่งครัดในเรื่องของการตรวจสภาพของตัวรถและรถในอนาคตก็จะต้องมีการวางครับวางตำแหน่งของประตูฉุกเฉินไว้ที่ท้ายรถรวมไปถึงประตูที่นั่งฝั่งคนขับด้วยเมื่อไหมฮะเพื่อให้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุนั้นคนสามารถที่จะอพยพได้ทุกทิศทุกทางนะครับเรามาดูประเด็นที่3ครับหน้าต่างรถนี่กระจกรถครับเป็นแบบลามิเนตครับแบบรุ่นนี้ด้านหน้าหนา8มิลนะครับด้านข้างหนา6มิลมีกระจกติดมีที่ทุบกระจกติดอยู่ก็จริงครับกฎหมายในสมัยปี2552ครับบังคับให้มีกระจกนิรภัยแบบเทมเปอร์อย่างน้อยข้างละ1 ที่ทุบแตกได้แต่คำถามคือที่ผ่านมานั้นกรมการขนส่งทางบกเคร่งครัดกับการดูแลสภาพรถขนาดไหนรถในปัจจุบันครับจะมีลักษณะของกระจกเป็นเทมเปอร์กลาสก็แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าในรถรุ่นเก่าปี41นั่นแหละจะเปลี่ยนเป็นเทมเปอร์กลาสทั้งหมดนั้นต้องใช้งบประมาณสูงดังนั้นครับในรถรุ่นต่อมาหรือปัจจุบันนี้ที่กำลังจะมีการประมูลกันอยู่ท่านเข้มงวดกับเรื่องเหล่านี้มากขนาดไหนประการที่4ครับการดัดแปลงสภาพรถรถคันนี้ครับเป็นดีเซลนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่24โวลต์อยู่ข้างประตูขึ้นลงครับแต่ว่าไม่แน่ใจมีการดัดแปลงเป็นติดการติดตั้ง CNG เอาไว้ครับใกล้กับแบตเตอรี่ด้วยเมื่อถูกชนมันก็เลยเป็นเหมือนกับจุดการจุดชนวนครับมันก็เลยทำให้การระเบิดที่มันรุนแรงมากขึ้นซึ่งถ้ามันผิดหลักวิศวกรแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปนะครับประการที่5ประการสุดท้ายครับรถเมล์ที่จะต้องวิ่งทิ่มเลนออกไปก็เพื่อที่จะต้องการผ่านแยกนั้นเหล่าไปออกไปให้ได้นะครับแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่ปัญหาแบบยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของระบบสัญญาณไฟสัญญาณจราจรถ้าหากเรามีการจัดทำบัสเลนนะครับให้รถเมล์ทำได้มันก็จะโฟลว์ได้ขึ้นแล้วก็แยกอโศกถ้าทำเป็นระบบไฟแดงตรงถนนกำแพงเพชร7จากราชดาก็จะไม่ต้องวิ่งชิงจังหวะให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่กล่าวไปนะครับสุดท้ายก็ท่านประธานครับจริงๆแล้วเราอยากจะพูดในเรื่องของสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลดการคับข้างได้ก็คือการพยายามทำให้รถเมล์สาธารณะนั้นคนขึ้นได้เยอะๆมากๆนะครับแต่ว่าถ้าระบบคุณภาพเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ความเชื่อใจในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะนั้นลดลงนะครับสุดท้ายครับก็อยากจะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียนะครับเราอยากจะให้เรื่องเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องของการเตือนความทรงจำครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนครับการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญครั้งนี้นะครับเพื่อการแก้ปัญหาครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านเอกลักษณ์พลซื
3: ่อครับท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกลักษณ์พลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พรรคก้าวธรรมครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติด่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารในครั้งนี้ครับก่อนอื่นครับผมต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะคนที่จากไปเขาอาจเป็นพ่อของใครบางคนเป็นแม่ที่กำลังกลับบ้านเป็นลูกที่ครอบครัวกำลังรออยู่หรือเป็นคนหาเช้ากินค่ำที่แค่ต้องการเดินทางกลับไปหาคนที่รักแต่สุดท้ายครับพวกเขากลับไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกเลยวันนี้สิ่งที่สภาแห่งนี้ควรช่วยกันหาคำตอบไม่ใช่เพียงว่าใครผิดแต่คือเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้อีกเพราะจุดที่เกิดเหตุครั้งนี้ไม่ได้อยู่บนทางรถไฟใหม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่มันอยู่บนแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออกซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเก่าแก่ของประเทศที่ใช้งานมาเป็นร้อยกว่าปีรถไฟสายนี้ยังคงวิ่งผ่านเมืองผ่านชุมชนผ่านชีวิตของผู้คนมาโดยตลอดแต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามคือขณะที่ประเทศเปลี่ยนไปเมืองขยายตัวรถยนต์เพิ่มขึ้นมหาศาลการจราจรซับซ้อนขึ้นทุกปีระบบความปลอดภัยของเราเปลี่ยนตามทันหรือยังหรือเรายังคงปล่อยให้ประชาชนในปัจจุบันต้องใช้ชีวิตอยู่กับจุดตัดทางรถไฟที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุคเมื่อกว่าศตวรรษก่อนและที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือสัญญาณของปัญหาอาจปรากฏให้เห็นมานานแล้วหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนี้ผมได้ไปเห็นคลิปวิดีโอเก่าในสื่อออนไลน์เป็นคลิปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเป็นจุดเดียวกับที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ภาพที่เห็นคือรถติดค้างอยู่บนรางรถไฟเจ้าหน้าที่ต้องเดินโบกรถทีละคันและรถไฟต้องหยุดรอเพื่อรอระบายรถออกจากรางรถไฟนั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดแต่มันคือระเบิดเวลาของระบบที่สังคมมองเห็นมานานแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครลงมือแก้ไขอย่างจริงจังจนวันนี้มันต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชนอีกครั้งท่านประธานครับเมื่อผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผมยิ่งรู้สึกว่าปัญหานี้ใหญ่กว่าที่หลายคนคิดปัจจุบันประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟรวมเกือบ 3,000 แห่งใน47จังหวัดในจำนวนนี้มีจุดเสี่ยงสูงประเภททางลักผ่านถึง626แห่งและข้อมูลยังระบุว่าอุบัติเหตุกว่า 87% เกิดจากจุดลักผ่านที่ไม่มีเครื่องกั้นขณะเดียวกันสถิติอุบัติเหตุทางรางรถไฟช่วงปี58ถึงปี64 เกิดอุบัติเหตุสะสมถึง437ครั้งมีผู้เสียชีวิต163รายบาดเจ็บกว่า401รายและที่สำคัญนะครับร้อยละ44ของอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นในจุดลักผ่านที่ไม่มีระบบป้องกันมาตรฐานตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมายาวนานผมขออนุญาตยกอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนน่าจะคุ้นเคยคือบริเวณหน้า IT Square หลัก4ครับบางช่วงเวลาขณะที่ไม้กั้นรถไฟกำลังลดลงสัญญาณไฟจราจรกลับยังเป็นไฟเขียวอยู่ในทางพฤติกรรมเมื่อประชาชนเห็นไฟเขียวหลายคนครับย่อมตัดสินใจขับต่อเพื่อให้พ้นแยกก่อนสัญญาณจะเปลี่ยนแต่ในจังหวะเดียวกันไม้กั้นรถไฟก็กำลังปิดลงมาผมมองว่าระบบแบบนี้กำลังส่งสัญญาณคนละแบบให้กับประชาชนระบบหนึ่งคือบอกให้หยุดแต่อีกระบบหนึ่งกับบอกให้ไปต่อและเมื่อเกิดเหตุขึ้นสุดท้ายประชาชนก็กลายเป็นคนรับเคราะห์ท่านประธานครับวันนี้เทคโนโลยีไปไกลแล้วเรามี AI ตรวจจับรถติดค้างบนรางมีกล้อง CCTV อัจฉริยะมีระบบแจ้งเตือน GPS มีระบบเชื่อมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติแต่คำถามคือเราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้จริงได้เมื่อไหร่หรือเราจะยังปล่อยให้ชีวิตประชาชนขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับความชำนาญของคนขับและขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นรถจะติดหรือไม่ผมเห็นข้อมูลว่าครม.เพิ่งอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขจุดตัดและติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่ม64แห่งแต่กลับพบว่าหลายพื้นที่ยังติดปัญหาเรื่องการประสานงานและอำนาจหน้าที่ผมจึงคิดว่าวันนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่รถไฟแต่เป็นความล่าช้าของระบบราชการที่แก้ปัญหาไม่ทันความเสี่ยงของประชาชนและในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2ซึ่งขณะนี้อยู่ในแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟสายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งจะเริ่มจากอำเภอศรีสมเด็จและเข้าผ่านในเขตพื้นที่ที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่คืออำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญและอำเภอโพชัยแล้วยังผ่านอำเภอโพนทองอำเภอเมยวดีและอำเภอหนองพอกของท่านสสรัชนีพลซื่อด้วยผมเองก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดของผมจะไม่ต้องเผชิญเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตแม้หลายช่วงของเส้นทางในจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีการยกระดับและถมคันทางสูงรวมถึงมีทางลอดและทางต่างระดับจำนวนมากเพื่อลดโอกาสลักข้ามซึ่งผมเห็นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่เรื่องความปลอดภัยครับต้องคิดตั้งแต่ก่อนรถไฟจะเปิดใช้งานไม่ใช่หลังเกิดความสูญเสียแล้วคอยย้อนกลับมาถามว่ารู้อย่างนี้น่าจะแก้ตั้งนานแล้วสุดท้ายนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและบูรณาการร่วมกันในการพิจารณานำระบบเข้ามาบริหารจัดการให้สัญญาณมีความสัมพันธ์กันทั้งทางสัญจรของถนนและทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
1: จบผู้อภิปรายนะคะมีผู้เสนอยติที่จะสรุปนะคะมีสองท่านเชิญท่านอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
4: ์กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพผมนายอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องขอบพระคุณเพื่อนๆที่เสนอยติเร่งด่วนนี้โดยเฉพาะของท่านนิคอนจำนงโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยก็ต้องบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคงไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่สูญเสีย8คนคนที่บาดเจ็บทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนั้นนี่คืออุทาหรณ์ครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นนี้เป็นเส้นที่สัญจรไปมารถจากรัชดา8เลนมาถึง4แยกอโศกวิ่งผ่านเส้นอโศกเหลือ4เลนจากรัชดาวิ่งผ่านมาทางเส้นท่านพระราม9ปริมาณรถจะติดตั้งแต่แยกไฟแดงถึงเส้นทางรถไฟที่มีปัญหาอยู่ แต่ถ้ามาจากอโศกพ้นไฟแดงแล้วรถไม่ติดอันนี้รถไฟที่ขนคนโดยสารโดยทั่วไปวิ่งกันอยู่นั้นไม่ค่อยเกิดเหตุแต่ที่เกิดเหตุเป็นรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากและวิ่งในเวลากลางวันก็ต้องฝากทุกหน่วยงานด้วยครับเกิดอะไรขึ้นและสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือว่าเอ๊ะสมัยก่อนเรามีรถเมย์ที่ดีใช้แก๊สไม่ค่อยมีควันดำแต่วันนี้เกิดปัญหาแล้วครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วแก๊สรั่วทำให้เกิดความสูญเสียจะทำกันอย่างไรอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับว่ารวมด้วยช่วยกันคิดแล้วข้อเสนอของเพื่อนๆสมาชิกที่ได้ช่วยกันแนะนำฝากไปยังรัฐบาลผมบอกว่ามันเป็นประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างครับรัฐบาลสามารถเอาข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกไปร่วมด้วยช่วยกันหาทางแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอุบัติเหตุรถไฟรถเมล์และรถโดยสารต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอย่าให้มันเกิดอีกอย่าให้มีประชาชนคนไทยต้องสูญเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ฝากเตือนไปยังผู้ขับขี่รถสาธารณะให้ท่านตระหนักมากขึ้นด้วยว่าท่านไม่ได้ขับรถเพื่อตัวท่านคนเดียวท่านได้ขับรถที่ขนส่งเพื่อนๆญาติพี่น้องของพวกเราบนเส้นทางและทุกท่านที่ใช้รถโดยสารรถประจำทางรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันรักษากฎระเบียบไม่ฝ่าไฟแดงไม่ตัดทางข้ามรถไฟจะมาแล้วปาดปึ๊ดความสูญเสียตรงนี้สิครับถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันปัญหาต่างๆคงไม่เกิดขึ้นเราคงไม่ต้องมาเสียเวลาและไม่มีความสูญเสียแต่สิ่งวันนี้ที่เกิดไปแล้วฝากถึงรัฐบาลด้วยครับช่วยเยียวยาผู้ที่สูญเสียโดยเร็วช่วยเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บโดยที่เหตุไม่ควรจะเกิดช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดหามาตรการหาระบบเชิงบูรณาการป้องกันอย่าให้มันเกิดซ้ำในสิ่งที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอดีต2469รถไฟก็เคยชนรถเมล์มาผ่านมา100ปีวันนี้ก็เกิดอีกในอดีตตาย18คนเมื่อ100ปีที่แล้วมาวันนี้อาจจะโชคดีกว่านิดเดียวปัจจุบันตาย8คนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับชีวิตของพี่น้องไม่ควรจะสูญเปล่าด้วยอุบัติเหตุฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ให้คำแนะนำดีๆแก่รัฐบาลแล้วผมเชื่อเกินว่ารัฐบาลที่ได้ฟังข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกจะนำข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องรถโดยสารสาธารณะคงไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกขี่กันไปแล้วฝ่าไฟแดงไฟกำลังจะเขียวจะแดงกรึ๊บปาดอุบัติเหตุบนรถบนถนนมีมากไม่อยากให้คนไทยมาสูญเสียโอกาสด้วยการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนมันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันป้องกันได้และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือถ้าทุกคนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยร่วมด้วยช่วยกันเหตุทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดและถ้าช่วยกันสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ดีขึ้นครับสร้างให้เมืองไทยเป็นเมืองที่มาแล้วอุบัติเหตุความปลอดภัยรถขนส่งสาธารณะอุบัติเหตุความปลอดภัยบนถนนจะไม่เกิดต่อไปจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มาเที่ยวแล้วปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุบนถนนไม่มีอุบัติเหตุรถไฟไม่มีอุบัติเหตุรถเมล์ไม่มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นี่สิครับคือจุดมุ่งหมายสูงสุดที่พวกเราอยากเห็นว่าสังคมไทยจะดีขึ้นแต่ผมคนเดียวทำไม่ได้ครับต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราเพื่อนสมาชิกและฝากไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากไปถึงประชาชนพี่น้องทุกคนร่วมด้วยช่วยกันสร้างประเทศไทยเราให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเราให้อยู่ดูแลลูกหลานต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต2ราชเทวีปทุมวันสาทรพรรคประชาชนขออนุญาตอภิปรายสรุปยติครับท่านประธานครับมีคำกล่าวว่ารถไฟเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจราจรที่มีความปลอดภัยมากที่สุดอย่างหนึ่งพร้อมกันนั้นก็มีคำกล่าวว่ารถไฟเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจราจรที่เข้าถึงประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและจำนวนมากที่สุดแต่ท่านประธานครับใครจะไปคิดว่าการออกจากบ้านในวันธรรมดาเพียง1วันการเดินทางกลับในวันปกติที่ไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นกลับกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราต้องมาพิจารณากันในวันนี้ครับท่านประธานเหตุการณ์อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟที่ถนนอโศกดินแดงในครั้งนี้ที่เขตราชเทวีแห่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของสังคมการเมืองไทยอย่างที่เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดเองก็ตามอุบัติเหตุเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นอยู่เนืองๆโดยเฉลี่ยใน1ปีมีอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟประมาณ60ถึง80ครั้งต่อปีมีผู้เสียชีวิต20ถึง30คนต่อปีจำนวนเหล่านี้ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขครับท่านประธานแต่คือข้อยืนยันถึงการละเลยของรัฐในการจัดการเรื่องความปลอดภัยสาธารณะซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยทุกคนจากการอภิปรายของเพื่อนๆสมาชิกผมสามารถจัดกลุ่มการอภิปรายในประเด็นต่างๆออกได้เป็น4ปัญหาหลักครับท่านประธานปัญหาประการแรกคือปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและวินัยจราจรเรื่องนี้เป็นความผิดปกติไม่ใช่เพียงเรื่องของการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นเรื่องของระบบทั้งระบบในการกวดขันวินัยจราจรเป็นเรื่องของปัญหาในการตรวจจับการลงโทษทั้งระบบที่รองรับด้วยวัฒนธรรมวินัยจราจรที่อ่อนแอของสังคมการเมืองไทยประการต่อมาคือปัญหาในเรื่องการขาดการบูรณาการเชิงระบบระหว่างการขนส่งจราจรทางรางและการขนส่งการจราจรบนท้องถนนซึ่งปัจจุบันนี้ขาดการประสานงานข้อมูลร่วมกันอย่างมากจากเหตุผลประการสำคัญคือการที่แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีข้อมูลของตัวเองโดยไม่นำข้อมูลเหล่านี้มาบูรณาการร่วมกันประการที่3ท่านประธานคือปัญหาในเรื่องของการขาดการพัฒนาระบบการป้องกันและขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นต้นว่าการขาดการนำระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนหรือระบบเซ็นเซอร์หยุดรถอัตโนมัติรวมไปถึงเรื่องการนำแผงกั้นตลอดแนวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกรณีเส้นทางต่างๆและประการสุดท้ายท่านประธานคือปัญหาในเชิงโครงสร้างผังเมืองและข้อจำกัดทางกายภาพของเมืองที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเส้นทางการคมนาคมเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องจุดตัดในระดับถนนที่มีกว่า 2,600 จุดเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงของชีวิต ที่ดำรงอยู่ในโครงสร้างผังเมืองของประเทศไทยเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างการคมนาคมไม่ใช่เพียงการปะผุไปตามแต่ละจุดแต่ต้องมีการยกระดับโดยภาพรวมผมเห็นว่าเรื่องนี้ต้องมีการดำเนินเพื่อสำรวจจุดตัดจุดเสี่ยงต่างๆอย่างจริงจังเพื่อคัดแยกว่าแต่ละจุดควรใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรจุดไหนควรที่จะต้องใช้วิธีการอย่าง missing link จุดไหนควรทำทางยกระดับจุดไหนควรที่จะต้องทำทางลอดหรือจุดไหนควรที่จะระงับการใช้และหันไปดำเนินการสร้างเส้นทางอื่นแทนแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งท่านประธานแม้ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นตรงกันว่าเป็นประเด็นสำคัญแต่เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการให้ความสำคัญจากทางรัฐบาลดังนั้นครับผมขอฝากประเด็นเหล่านี้ที่เพื่อนๆในสภาได้พูดถึงเพื่อนำส่งไปถึงรัฐบาลผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการต่อจากนี้ของรัฐบาลจะต้องเป็นการดำเนินการที่มีการให้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรมีแผนการจัดการทั้งระบบไม่ใช่แค่เพียงกรณีใดกรณีหนึ่งแต่มีแผนในการจัดการทั้งระบบอย่างไรมีกรอบระยะเวลาการดำเนินการอย่างไรรัฐบาลต้องมีคำตอบที่ชัดเจนรวมถึงที่สำคัญครับต้องสามารถตอบให้ได้ว่าใครหรือหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพหลักในการผลักดันเพื่อการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อไม่ให้เมื่อถึงเวลาเกิดสถานการณ์ที่โยนกันไปโยนกันมาไม่มีเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโศกนาฏกรรมในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโศกนาฏกรรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญให้รัฐบาลหันกลับมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการอภิปรายของเพื่อนๆสมาชิกในสภาของเราในวันนี้จะเป็นเข็มทิศชี้ทางที่สำคัญให้แก่รัฐบาลในการดำเนินนโยบายในการยกระดับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตขอบพระคุณครับ
1: จากการรับฟังการอภิปรายของสมาชิกมีความเห็นให้ส่งญัตติเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันของผู้เสนอและไม่มีใครขัดข้องนะคะดังนั้นขออาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อ88ถามมติที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ส่งญัตติที่ได้เสนอมานี้ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ
6: ท่านประธานครับ
1: ท่านยกมือครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพรัฐชัยโชคชัยวัฒนากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคภูมิใจไทยครับผมขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับที่พ.ศ.จากนางสาวบุญญาภานาชัยเวียงเป็นนายธนากิจไพบุญชัยครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: รับรองถูกต้องนะคะท่านสมาชิกครับวันนี้เราพิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะขอปิดการประชุมค่ะ

0: การบริหารจัดการน้ำโอ้อันนี้ก็ลืมไม่ได้เลยเพื่อการเกษตรและเพื่อประชาชนบริหารจัดการดินและที่ดินคณะทำงานสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ต่อไปด้วยแล้วก็ชุดสุดท้ายครับคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ PM 2.5 เรียกว่าดูในทุกกรอบดูในทุกมิติเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเป้าหมายการดำเนินงานในครั้งนี้ของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายหลักเลยครับคือเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเป็นอันดับแรกนะครับในขณะเดียวกันครับทุกหน่วยงานนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับและก็จะมีตัวชี้วัดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเร่งด่วนที่ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดครับเป็นการลงพื้นที่นะครับในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลด้วยโดยทั้งหมดครับแน่นอนว่าภาคเกษตรต้องทันใจเห็นผลได้จริงนะครับจะระดมทุกสรรพกำลังและก็ทุกทรัพยากรทุกด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเน้นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนแบบทรงพลังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นที่ทำให้เห็นภาพเลยนะการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือโซลาร์เซลล์นี่อันนี้สำคัญมากนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมฮะเราจะเห็นเลยว่าที่เลี้ยงสุกรต่างๆเลี้ยงกงเลี้ยงไก่ต่างๆก็ปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานทดแทนหรือว่าโซลาร์เซลล์ลดต้นทุนนะครับพลังงานแสงอาทิตย์การทำการเกษตรแบบแม่นยำนะครับตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนอกเหนือจากนี้ครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจาการค้าและก็ประสานความร่วมมือในส่วนของการจัดหาปุ๋ยนะครับจากแหล่งที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพเพื่อรักษาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็การส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการวิเคราะห์ดินและก็ความต้องการพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินในแต่ละจุดด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยากจะเน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นครับว่าการขยับครั้งใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครั้งนี้ครับจะช่วยให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกเรื่องนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรการใช้ชีวิตนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังลงไปที่ภาคใต้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดยะลาล่าสุดครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลานะครับย้ำเจตนาเลยครั้งนี้คือเร่งรัดการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาชายแดนใต้บูรณาการมิติความมั่นคงและก็พัฒนาสู่ความยั่งยืนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ทางด้านรัฐบาลนะครับเดินหน้าในการดูแลในทุกพื้นที่ล่าสุดครับ20พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแลสถานการณ์ชายแดนภาคใต้และท่านก็เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านลงพื้นที่ตรวจราชการครับณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็เป็นการมอบนโยบายเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่งมั่นเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า20ปีเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยได้มีการพบปะให้กำลังใจบุคลากรสอบตร่วมประชุมครับรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็หารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกับผู้บริหารสอบตแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเปิดเผยด้วยครับว่าบอกปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องเรียนว่ามีความซับซ้อนมีหลากหลายมิติ การดำเนินงานจึงต้องสร้างเอกภาพเชิงนโยบายและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแกนหลักสำคัญครับในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งนี้ครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้เป็นอย่างมากได้มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องด้วยที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับหลายๆโครงการต้องเรียนว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนจุดไหนที่ยังคงมีปัญหาจุดไหนที่เกิดความล่าช้ารัฐบาลก็พร้อมรับฟังครับเพื่อนำไปปรับปรุงแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านย้ำด้วยบอกตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาการปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับทั้งในฐานะอธิบดีทั้งในฐานะโฆษกกระทรวงปลัดกระทรวงจนถึงรัฐมนตรีก็มีการติดตามขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาคใต้ในมิติต่างประเทศมาโดยตลอดบอกการลงพื้นที่เต็มรูปแบบในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ได้มีโอกาสเรียนรู้รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานประชาชนในพื้นที่โดยตรงพร้อมกันนี้ท่านก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนะครับให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับกับท่ามกลางความเสี่ยงแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆท่านยืนยันปิดท้ายครับบอกว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบต.แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงอย่างเต็มกำลังเพื่อเหตุผลคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนกระบวนการในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญที่ท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับผู้ฟังที่ติดตามวันนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหลายคนที่ฟังรายการอยู่เพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวดูข้อความกันหน่อยนึงหลายคนก็บอกว่าฝนตกแล้วนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงเวลานี้นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ผู้ฟังได้ใช้รถไฟฟ้ากันบ้างไหมครับหลายคนใช้ประโยชน์หลายคนนี่ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับทางด้านของหน้าสถานีของเราเร็วๆนี้นะครับก็คงจะมีรถไฟฟ้าที่จะได้ใช้กันนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดนะครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีมีการลงนามสัญญาสายสีแดงใครเคยใช้สายสีแดงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสายสีแดงนี่ก็โอ้โหไปหลายที่เลยทีเดียวรังสิตนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตมท.นูนศิริราชตลิ่งชันศาลายาโอ้โหเรียกว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะการคมนาคมขนส่งต่างๆนะครอบคลุมเราก็จะเดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่านี่ฮะมีภาพลงอยู่ในเพจของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.เขามีการจัดพิธีครับลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มนะครับช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระหว่างการรถไฟกับบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนมูลค่าโอ้ต้องบอกว่าตัวเลขมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบันทึกนะครับเรื่องของข้อตกลงด้านคุณธรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะครับในโครงการระบบรถไฟรถเป็นรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มนะครับช่วงคือรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อส่งเสริมเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานนะครับโดยมีรองผู้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสักขีพยานด้วยมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนิดนึงว่าจะไปจากตรงไหนไปถึงไหนอย่างไรมาดูในส่วนของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงรังสิตใครอยู่รังสิตบ้างนะฮะตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็อีกช่วงนึงคือช่วงศิริราชตลิ่งชันศาลายาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับของนโยบายพัฒนาระบบขนส่งทางรางของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติคุณผู้ฟัง20ปีนะครับตั้งแต่ปี2561ถึงนู่นเลย2580แล้วก็เป็นส่วนของแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่2เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบราง แก้ปัญหาการจราจรนี่นะครับหลายคนพอใช้ปุ๊บบอกสะดวกมากรวดเร็วมากแล้วก็คล่องตัวมากๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแต่ว่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับในส่วนนี้ก็มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อีกช่วงนึงคือสิริราชตลิ่งชันและก็สาลายานั่นเองนะครับก็นำมาให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากเพจนะครับคุณผู้ฟังไปดูต่อเพิ่มเติมได้ที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นหลายคนได้ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าต่อไปอีกสัก5ปี10ปีโอ้โหครอบคลุมทุกเส้นทางเลยรถส่วนตัวก็ใช้น้อยลงนะครับแล้วก็การจราจรต่างๆก็คล่องตัวขึ้นนะครับเรียกว่าดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยไปไหนมาไหนก็สะดวกปลอดภัยมั่นใจนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปครบธงชาติกันในช่วงเวลา18นาฬิกากันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ฝากข้อมูลนะครับหรือว่าจะทักทายมาก็เพิ่มเติมกันมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมาพูดคุยกันมาแล้วก็ติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้สภากาชาดไทยนำรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่ลงพื้นที่ภูเก็ตผ่าตัดตาฟรีแก่กลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีเจริญพระชนมพรรษา4รอบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักห้ามลงเล่นน้ำทะเลช่วงคลื่นลมแรงและคุมเข้มการเดินเรืออย่างใกล้ชิดนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง Alexa Network เชื่อมทุกเส้นทาง EV ทั่วไทยอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
1: ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกสภากาชาดไทยนำรถคลินิกจากสุขเคลื่อนที่ลงพื้นที่ภูเก็ตผ่าตัดตาฟรีแก่กลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีเจริญพระชนมพรรษา4รอบสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการคลินิกจัดสู่ศัลยกรรมเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขมอบแสงสว่างและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่กลุ่มเปราะบางซึ่งจัดขึ้นที่วัดลัทธิวนารามหรือวัดใต้ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตโดยสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาแก่พระสงฆ์แม่ชีนักบวชทุกศาสนาประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ได้โอกาสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตและพระครูนิมิตมังคลาธรเจ้าอาวาสวัดลัทธิวนารามมาร่วมประกอบพิธีโดยมีดร.อภิชาติชินวันโนผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางกุสุมาลพงศ์สิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตแพทย์หญิงอุไรวันตินนางวัฒนะที่ปรึกษาหน่วยแพทย์จากสุสัยกรรมสภากาชาดไทยและนายแพทย์สงวนคุณาพรจากสโมสรโรตารี่ทุ่งคาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากแม้จังหวัดภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มเช่นผู้สูงอายุพระสงฆ์และผู้ด้อยโอกาสที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการแพทย์เฉพาะทางทางเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจึงได้ประสานงานเพื่อนำรถคลินิกจากสุสัยกรรมเคลื่อนที่ที่มาให้บริการระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569โดยทีมจากสุแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้มาร่วมกันตรวจคัดกรองวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาโรคตาเช่นโรคต้อกระจกต้อเนื้อและโรคเกี่ยวกับเปลือกตาเพื่อฟื้นฟูการมองเห็นให้กลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้งสำหรับยอดผู้เข้ารับบริการในโครงการนี้มีทั้งหมด143รายแบ่งเป็นพระสงฆ์52รูปแม่ชี3รายประชาชนผู้ได้โอกาส85รายผู้นำศาสนาอิสลาม2รายและเด็ก1รายในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาจำนวน39รายซึ่งแยกเป็นการผ่าตัดต้อกระจก25รายผ่าตัดต้อเนื้อ12รายผ่าตัดก้อนเนื้อที่เปลือกตา1รายและผ่าตัดไขมันรอบเปลือกตาอีก1รายนอกจากนี้ยังมีการมอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุอีกจำนวน51รายเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักห้ามลงเล่นน้ำทะเลช่วงคลื่นลมแรงและคุมเข้มการเดินเรืออย่างใกล้ชิดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าในวันนี้ได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ

0: เสี่ยงให้ประกาศปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและการเดินเรือได้เน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัดหากประชาชนท่านใดได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัยหมายเลข1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องวันที่20พฤษภาคม2569เวลา 12:30 นาทีนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้ายกระดับเป็นมาตรการสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวสารจากกฟผ.
1: ทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: กลับมาติดตามข่าวสารจากกฟผ.ครับ Elexa Network เชื่อมทุกเส้นทาง EV ทั่วไทยรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กำลังกลายเป็นยานยนต์หลักของประเทศไทยอย่างชัดเจนจากยอดจดทะเบียนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและความนิยมที่สะท้อนผ่านการแสดงรถยนต์ระดับประเทศส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเมื่อจำนวนผู้ใช้ EV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟจึงเป็นหัวใจสำคัญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้พัฒนาธุรกิจ eGAT EV Business Solutions เพื่อรองรับ

0: การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ EV ทั่วประเทศหนึ่งในโครงการสำคัญ Elexa Network เครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทุกเส้นทางทั่วไทยครอบคลุมทั้งสถานี Elex by eGATและสถานีพันธมิตรบนเส้นทางหลักทุกภูมิภาคตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจและจุดเดินทางสำคัญช่วยให้ผู้ใช้ EV สามารถเดินทางระยะใกล้และไกลได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสถานีชาร์จขนาดใหญ่หรือ EV Charging Hub ในจุดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการชาร์จพร้อมกันหลายคันลดเวลารอและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางโดยสถานีต้นแบบสามารถรองรับหัวชาร์จจำนวนมากและมีแผนขยายไปยังพื้นที่สำคัญอื่นอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของสถานีภายใต้ Elexa Network คือความเสถียรความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือรองรับทั้งระบบการชาร์จปกติและชาร์จเร็วด้วยกำลังไฟสูงช่วยให้ผู้ใช้สามารถชาร์จไฟในเวลาสั้นๆและออกเดินทางต่อได้ทันทีพร้อมระบบบริหารจัดการสถานีที่ช่วยควบคุมและดูแลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Elexa ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ EV ตั้งแต่การค้นหาสถานีตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวชำระเงินวางแผนการเดินทางไปจนถึงบริการดูแลผู้ใช้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามรายละเอียดของธุรกิจ eGAT EV Business Solution ได้ทางเว็บไซต์ egatev.egat.co.th ทั้งหมดนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่ไม่เพียงตอบโจทย์การเดินทางในวันนี้แต่ยังสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตของการเดินทางที่สะอาดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
4: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
3: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือสมรไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือดำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรง

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้กระผมนายวัชรรัตน์วีระไสและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเพจ Facebook สวทภูเก็ต PRD ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์รายการ

0: อใจสุดๆตลาดนัดคงดีวิถีชุมชนทกสครบจบง่ายได้คุณค่ะ
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ทะเลสวยงามสุดซึ้ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายต่อรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตและพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพเป็นยวิศเติมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์ปัวเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SDN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์อย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อังกุรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
5: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเติม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ 200,000 ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองผมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาเซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจ

0: พันธ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.อยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ.ก.ภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
2: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามภารกรพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของพึ่งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพึ่งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงพึ่งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
3: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์025474664ปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
5: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้น

0: การรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
1: ด้านนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
2: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2558พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด
8: อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
6: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรียนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพรางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิกขสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วมทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพลันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิละยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6 วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จัก ไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งขึ้นก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดหลัดกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำควรวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้ว จึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณ3รอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาติไหน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยาง จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นนี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล่งเนยี่ถวายพระควรอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้คงใต้คงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสาระโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

0: นับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
2: ้นายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันชนันชิดาฝันทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
3: ท่านราชาเกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มป้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านพร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

0: ยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อเกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
1: แล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะดูแลการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนได้ร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
0: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์ CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการจนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการ ขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเดกดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม21-16และ21-16ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบัลแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม21-17และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุพพันธ์กับโอโมภคพลพีระรัสกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนกาดกับแม็กเวสเตอร์กาดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17-21และ14-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดีอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอดีอาร์คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบีย ขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข่งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ฐานิชคาดนารายงาน
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
1: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกปุ๊บไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมคิดว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงเลยจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักฟันใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเสียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะหลายท่านสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลานอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลกปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดก็หอบคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอบพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ก็ค่อยไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมมากรูผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกผงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณให้ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหยียบกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้2 ข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนแกนแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่มาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไปบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิตรผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิตรไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิตรนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ผู้คนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: คณะดนตรีหลายเตรียมพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีหลายเพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีหลายเครือพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีหลายเพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กซ์ให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่ 25-29 พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
11: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรอง และสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายสักศิษย์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
12: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการต้องยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤกแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: าเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือจื้อพร้อมไม้พร้อมไม้อะไรอะไรมูมูมามากากาไก่มูเขาใหญ่เอียดมูมามากากาไก่ไก่มูเขาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามูเดี๋ยวไปได้หนูกุ้ง
1: อยากจ้า
2: ลูกดีเหมือนกันนะ
0: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
2: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับ
5: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ วัดดี วัดดี บายดีไ
6: ม้ แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
7: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
8: ทางดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
9: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
10: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
11: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
12: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
13: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
14: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
7: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
15: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
16: You are listening to the National Broadcasting Service of Thailand Phuket
17: under the government the Public Relations Department
16: on FM 93.5 MHz. Right now, you're with me, Beth Tonight, bringing you new information entertainment
17: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สเปลี่ยนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ครั้งที่1/2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.เร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน
10: ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าว จากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
11: นางชนการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพินีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์คช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีหรือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
1: โอ้แม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
2: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
3: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
8: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
10: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
10: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
10: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
11: ครับสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพวันนี้ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาฝนตกหนักที่กรุงเทพนะครับแถวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะดินแดงห้วยขวางนี่โอ้โหตกหนักน้ำท่วมเลยแถวแถวเส้นห้วยขวางเขตห้วยขวางนะฮะน้ำท่วมหลายจุดเป็นหย่อมๆเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะฮะตอนนี้ฝนขาดเม็ดแล้วแต่ว่าน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายก็ยังมีอยู่ในบางจุดขับรถเดินทางก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะฮะในช่วงนี้ฝนตกทีกันพอสมควรทีเดียวนะฮะดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังครับระวังด้วยนะพวกไข้หวัดเนี่ยนะตอนนี้เห็นบอกมีหลายเชื้อมีหลายตัวเลยนะฮันตาก็มีข่าวอยู่นะที่ต่างประเทศแล้วก็อีโบลาก็เห็นว่ามีระบาดอยู่ทางแอฟริกานะเมืองไทยเราก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีครับนะให้แข็งแรงเข้าไว้นะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนึกถึงสมุนไพรนึกถึงอภัยภูเบศของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้แล้วมั่นใจได้เลยนะครับคืนวันนี้อาจารย์อามาครับคุณผู้ฟังครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญคืนนี้ท่านอาจารย์อามาเป็นวิทยากรนะแล้วท่านก็รออยู่แล้วด้วยมีข้อมูลความรู้ดีๆมาฝากกับแฟนคลับเสมอทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรอาจารย์อาท่านมารอแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะสวัสดีค
11: ่
12: ะ
11: อยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
12: ใช่ค่ะ
11: วันนี้ไปงานปะ
12: ไปงาน
11: โอเคเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านแล้วนะ
12: ค่ะ
11: เชิญครับอาจารย์ครับเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราครับเชิญครับ

0: เนี่ยจริงๆมันจะเป็นด่างอ่อนๆ นะคะค่า pH ประมาณ 7-8.5 นะคะความเป็นด่างเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่ามันจะช่วยสะเทินกรดจากอาหารที่มันลงมาจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดสูงนะคะแล้วตัวน้ำดีเนี่ยมันจะมาสะเทินนะคะมาเพราะว่ามันเป็นด่างเนาะเพื่อที่จะให้เอนไซม์ในลำไส้เล็กตัวอื่นๆที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าบริเวณลำไส้เล็กที่ย่อยอาหารเนี่ยค่ะรวมถึงดูดซึมอาหารด้วยนะคะจะทำงานได้ดีในช่วง pH 7-8.8 เพราะนั้นเนี่ยน้ำดีจึงมีความสำคัญอย่างมากนะคะในการที่ช่วยให้อาหารของเราเนี่ยถูกย่อยและดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็น้ำดีเนี่ยยังมีบทบาทในเรื่องของการควบคุมหรือว่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เล็กนะคะโดยเหมือนเป็นยาฆ่าเชื้อธรรมชาติที่มีอยู่ในร่างกายเรานะคะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นี่คือเป็นกากอาหารแล้วรอขี้ออกถูกไหมคะ
1: ครับ
0: คือมันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยย้อนย้ายขึ้นมาโตในลำไส้เล็กด้านบนนะคะเนี่ยแบคไอตัวน้ำดีเนี่ยจะมีส่วนช่วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาโตบนลำไส้เล็กมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้มีอาการท้องอืดท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะซึ่งคนที่ใช้ยาลดกรดในกระเพาะบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เหมือนกับว่าเกิดภาวะนี้ได้นะคะซึ่งน้ำดีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฤทธิ์เหมือนผงซักฟอกนะคะในการที่จะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียหลายชนิดนะคะไม่ให้มันเติบโตหรือว่าขยายพันธุ์ในลำไส้เล็กได้นะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นร่างกายในการหลั่งสารต่างๆเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้นะคัดกรองแบคทีเรียตัวดีกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายนะคะแล้วก็น้ำดีเนี่ยยังเป็นเส้นทางระบายของเสียในร่างกายด้วยนะคะก็คือพวกบิลิรูบินนะคะบิลิรูบินเนี่ยมันจะเป็นของเสียที่ได้จากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงที่แก่นะคะก็จะกำจัดออกไปทางน้ำดีนะคะแล้วก็ถูกขับออกไปทางอุจจาระนะคะหรือว่าที่เรากินอาหารทอดๆมันๆคอเลสเตอรอลเยอะๆเนี่ยนะคะคอเลสเตอรอลส่วนเกินเนี่ยส่วนหนึ่งถูกกำจัดออกทางน้ำดีนะคะยาบางอย่างนะคะก็ถูกขับออกทางน้ำดีคือตับเนี่ยมันจะขับออกมานะคะผ่านน้ำดีแล้วก็ผ่านออกไปทางอุจจาระนะคะซึ่งน้ำดีเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารหลายชนิดนะคะเช่นคอเลสเตอรอลนะคะโดยที่ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือเกลือน้ำดีนะหรือเรียกชื่อว่ากรดน้ำดีนะคะในการที่จะช่วยย่อยอาหารนะคะน้ำดีเนี่ยจริงๆแล้วมันสร้างขึ้นที่ตับนะคะตับเราเนี่ยจะผลิตน้ำดีอย่างต่อเนื่องจากนั้นเนี่ยน้ำดีจะไหลผ่านท่อนะคะมาพักนะคะให้น้ำดีเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นที่ถุงน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยจริงๆทำหน้าที่เก็บน้ำดีเป็นเหมือนถุงพักนะคะแต่ตัวสร้างจริงๆอยู่ที่ตับนะคะถุงน้ำดีก็จะอยู่ใต้ตับนะคะแล้วก็เวลาที่เรากินอาหารเนี่ยถุงน้ำดีมันจะสามารถที่จะหดตัวนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำดีเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อย่อยอาหารนะคะร่างกายเราสามารถที่จะผลิตน้ำดีได้เกือบ1ลิตรต่อวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งน้ำดีเนี่ยเวลาที่สูบถูกสร้างจากตับใหม่ๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ใสนะคะแล้วก็ค่อนข้างออกเหลืองๆนะคะแต่พอมันถูกส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดีแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายที่ทำให้น้ำดีมีความเข้มข้นขึ้นนะคะไอ้สีเหลืองๆที่สร้างจากตับในน้ำดีเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็กลายเป็นสีออกเขียวมะกอกนะคะและถ้าน้ำดีไหลลงไปสู่ในลำไส้เมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อุจจาระของคนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันคือสีของน้ำดีที่ไหลลงมานะคะที่มันระบายของเสียแล้วก็ทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียในลำไส้ก็กลายเป็นสีน้ำตาลของอุจจาระนะคะถ้าร่างกายเราเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงแตกเยอะเกินนะจนตับกำจัดไม่ทันเช่น

0: ในคนไข้ที่เป็นตับอักเสบเสียหายนะคะหรือว่าคนไข้โรคทารัสซีเมียนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายกำจัดไอ้ตัวบิลิรูบินไม่ทันอะนะคะที่มันเป็นของเสียจากเม็ดเลือดแดงที่แก่อะค่ะ
1: ค
0: ือมันจะสลายได้เป็นบิลิรูบินพอน้ำดีพอร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีนะท่อน้ำดีอุดตันอะไรเงี้ยนะคะหรือตับกำจัดออกไม่ทันเนี่ยไอ้น้ำดีพวกเนี้ยมันจะไหลลงแบบขับถ่ายออกไปไม่ได้มันก็จะย้อนเข้ากระแสเลือดนะคะทำให้เกิดภาวะดีซ่านนั่นเองนะคะก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะคะปัสสาวะมีสีเข้มเหมือนสีชาเข้มหรือสีโอเลี้ยงนะคะอันนี้ก็เป็นเล่าให้ฟังว่าที่เราเป็นดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเกิดจากการที่ของเสียจากเม็ดเลือดแดงที่มันแตกเกินหรืออาจจะเกิดจากตับอักเสบเสียหายแล้วกำจัดไม่ทันหรือเกิดจากการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีนะคะทีนี้ในเรื่องของกฎไหลย้อนก่อนนะคะคือกฎไหลย้อนเนี่ยมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะมองว่าไฟย่อยหย่อนก็คือการเผาผลาญอาหารเนี่ยต้องใช้ธาตุไฟในการย่อยอาหารนะคะแต่ถ้าไฟมันหย่อนเมื่อไหร่เนี่ยก็คือทำให้ระบบย่อยอาหารในกระเพาะเนี่ยมันช้าลงหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพอาหารเนี่ยมันก็จะตกค้างอยู่ในทางเดินอาหารของเรานะคะมันก็เกิดการหมักแล้วก็เกิดลมนะคะอยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้ก็ท้องอืดท้องป่องกันไปนะคะแล้วก็ลมเนี่ยมันสามารถที่จะพัดขึ้นพัดเอาพวกน้ำย่อยหรือว่ากากเศษอาหารที่ย่อยไม่หมดน่ะตกค้างเนี่ยพัดขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารหรือถ้าลมมันแรงมากมันก็ค้นขึ้นมาที่คอที่ปากได้เลยเนาะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยแบบเฮ้ยเลอขมหรือเลอเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ือถ้าเลอเปรี้ยวเนี่ยแสดงว่าเป็นกรดจากกระเพาะอาหารแต่ถ้าเลอแล้วรู้สึกว่ามีน้ำย่อยขมๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้น่าจะมาจากน้ำดีแสดงว่ามันมาจากตั้งแต่ลำไส้เล็กเลยนะคะเพราะว่าน้ำดีมันไม่ได้ปล่อยออกมาที่กระเพาะมันปล่อยออกมาที่ลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นถ้าเลอขมเนี่ยรสขมมันเป็นรสของน้ำดีนะคะแสดงว่าลมมันพัดแรงมากมันพัดขึ้นมาเลย
1: ขึ้นเลยต่ำกว่ากระเพาะเขาพี่อีกใช่ไหมกระเพาะอาหารอีกใช่ไหม
0: ใช่ลำไส้ก็คือต่ำกว่ากระเพาะ
1: เออ
0: แต่ว่าลมเนี่ยเป็นอะไรที่บ่นจะแรงมันก็ทำให้เราสร้างปัญหาให้กับร่างกายได
1: ้ครับครับ
0: เหมือนคนเป็นโรคลมชักอ่ะตอนที่ลมชักกำเริบมันไงก็เอาไม่อยู่นะ
1: คะคร
0: ับ ก็คือพายุแรงๆนี่แหละที่มันอยู่ในตัวเรานะคะทีนี้พูดถึงสมุนไพรก็คือขมิ้นชันเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบว่ามันมีฤทธิ์เย็นหรือว่าฤทธิ์ร้อนนะคะจริงๆแล้วขมิ้นชันมีฤทธิ์อุ่นค่ะก็คือไม่ได้เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นและก็ไม่ใช่สมุนไพรฤทธิ์ร้อนจัดนะคะขมิ้นชันเป็นสมุนไพรฤทธิ์อุ่นนะคะช่วยดูแลระบบย่อยอาหารนะคะเป็นเครื่องเทศสีทองที่ถูกใช้มาตั้งแต่เดิมในการย่อยอาหารมันนะคะเช่นเราเห็นอยู่ในเครื่องแกงกะทินะคะหรือว่าปลาทอดขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือพวกของมันอ่ะเขาจะใส่พวกขมิ้นนะคะขมิ้นเนี่ยมันก็ช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดขับลมรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาลดกรดยาขับลมของทางแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็ฤทธิ์อุ่นนี่แหละที่จะทำให้ตัวเป็นตัวจุดไฟย่อยอ่อนๆนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนคือไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะให
1: ้อาหาร
0: ถูกย่อยได้อย่างสมบูรณ์นะคะอย่างช่วงนี้ฝนตกชุกเนาะหรือว่าเราอาจจะรู้มาว่าภาคใต้เนี่ยนะคะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีนะคะ คนเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความชื้นสูงนะคะความชื้นจากภายนอกเนี่ยสามารถทำให้เกิดความชื้นภายในร่างกายได้นะคะความชื้นภายในร่างกายเนี่ยทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดหนักเนื้อหนักตัวนะคะหนักเนื้อหนักตัวแล้วก็จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับพวกเลื่อนลมที่มันเดินไม่ดีด้วย
1: ขา
0: เกิดเป็นก้อนเนื้องอกซีดอะไรอย่างนี้ได้ถ้าข้างในร่างกายเนี่ยมันมีความชื้นสูงเหมือน เหมือนกับว่าหน้าฝนแล้วเห็ดขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: คือในทางกายเราเนี่ยถ้ามันมีความชื้นสวยความชื้นสูงเนี่ยมันก็ผุดได้นะมันก็เป็นพวกซีดเนื้องอกผุด
1: เ
0: นี่ยถ้าใครเคยเห็นพวกแบบว่าโรคถุงน้ำในลำไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าตามันเหมือนเห็ดเลยแหละนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนใต้เนี่ยชอบกินขมิ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมอากาศอะไรต่างๆนะคะว่าเป็นยาต้านอักเสบตามธรรมชาตินะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะดูแลกระเพาะอาหารอักเสบนะคะจากการกินอาหารรสจัดเนาะเพราะว่าคนใต้เขาก็จะกินพวกเครื่องแกงเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะนะมันก็เหมือนดูแลกันไปในตัวนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันได้ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ป่วยจากฝนที่มันตกชุกๆนะคะลิ้นอุ่นก็ช่วยขับลมแก้หนังเนื้อหนักตัวแก้ปวดเมื่อยได้หลังๆเนี่ยมันเลยมีงานวิจัยการใช้ขมิ้นชันกับพวกโรคปวดตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยได้ที่ลมมันอั้นๆอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยก็จะมียาแก้ข้อเข่าเสื่อมจากขมิ้นชันแต่ว่าเป็นสารสกัดนะคะจะให้ยามเข้าเลือดเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากินเอาหวังผลทางลำไส้ระบบย่อยเนี่ยก็กินแบบผงธรรมดานะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราไปดูในศาสตร์การแพทย์แผนโบราณอย่างที่มีมาหลายพันปีอย่างแผนจีนเนี่ยจริงๆขมิ้นชันของเขาเนี่ยจะถือว่าอยู่ในกลุ่มยากระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะในทางแผนจีนเนี่ยขมิ้นชันเป็นตัวยาขับเคลื่อนที่ค่ะระงับปวดได้นะคะแล้วก็จะเดินตามเส้นลมปานตับม้ามม้ามในที่นี้คือทางแผนจีนเขาจะมองว่าเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารเนี่ยแหละค่ะตับม้ามพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการย่อยอาหารได้ตามปกตินะคะพออาหารไม่ข้างค้างย่อยดีเนี่ยก็สามารถที่จะลดพวกลมที่มันทำให้จุกทำให้เสียดหรือทำให้ปวดท้องได้นะคะทีนี้เราลองไปดูในฝั่งของอายุรเวทหรือว่าศาสตร์การแพทย์แผนอินเดียโบราณนะคะจริงๆขมิ้นเนี่ยถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์อาถรรพ์เวทนะคะอาถรรพ์เวทใช้รักษาโรคหวัดนะโรคปวดท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะโรคตับโรคดีซ่านโรคน้ำดีข้างโรคนิ่วในถุงน้ำดีอันนี้คือในตำราโบราณนะโรคไขข้ออักเสบนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติโรคผิวหนังสิวแผลเปื่อยหรือว่าแผลบวมนะคะหรือว่าข้ออักเสบลำไส้อักเสบนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในโบราณที่มีมามากกว่า 5,000 ปีเนี่ยอย่างอาถรรพ์เวทเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีงานวิจัยที่ตรงกับการใช้ที่ถูกบันทึกไว้ในโบราณนะคะเพราะว่าขมิ้นชันเนี่ยนอกจากเราจะรู้ว่ามันช่วยย่อยขับลมรักษากระเพาะแล้วนะคะวันนี้เราพูดเรื่องของน้ำดีจะบอกว่าถ้านึกถึงสมุนไพรที่ดูแลน้ำดีเนี่ยก็นึกถึงขมิ้นได้เลยนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยมันกระตุ้นการหลั่งน้ำดีตามธรรมชาตินะคะสามารถที่จะเพิ่มการสร้างน้ำดีจากตับข้อแรกเลยข้อที่สองคือกระตุ้นการบีบตัวของถุงน้ำดีนะคะทำให้มันถึงได้ช่วยในการย่อยอาหารได้อะนะคะเพราะว่าน้ำดีมันจะถูกบีบหลั่งออกมาได้ดีขึ้นในการย่อยไขมันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยในการไหลของน้ำดีด้วยทำให้น้ำดีเนี่ยไหลดีขึ้นนะคะไม่ติดขัดอะนะคะทีนี้การศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าขมิ้นชันถ้าของไพบูเบตก็ประมาณ2เม็ดนะคะคือเขาเทียบกับเคอร์คูมินสารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ย20มิลลิกรัมก็จะประมาณของไพบูเบตประมาณ2เม็ดจะเพิ่มการไหลของน้ำดีได้ประมาณสัก 30% ภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่เรากินลงไปในท้อง
1: ครับครับ
0: แล้วการที่มันกระตุ้นการหลั่งน้ำดีการไหลน้ำดีเนี่ยค่ะข้อดีของมันอีกอย่างนึงคือมันสามารถที่จะป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีได้ ป้องกันนะไม่ใช่รักษา เพราะว่าน้ำดีเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าคนที่อดอาหารนานๆเนี่ยก็มีโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้นะคะเพราะว่าน้ำดีมันค้างอยู่ในถุงมันไม่ได้ถูกแบบถูกกระตุ้น ให้หลั่งออกมานึกออกไหมคะ
1: ครับ
0: พอน้ำมันค้างอยู่ในถุงนานๆอ่ะมันก็ข้นมันก็ตกตะกอนได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาตามหลักแล้วนะถ้าเราจะอดอาหารเนี่ยควรจะอดมื้อเย็นนะคะแล้วก็มื้อเช้าเนี่ยจริงๆควรจะเป็นมื้อที่ต้องกินเคยอ่านตำรานึงของทางจีนนี่แหละมันเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเราต้องกินข้าวเช้านะคะ
1: ครับ
0: เพราะทั้งคืนอ่ะเรานอนมาหลายชั่วโมงน้ำดีมันก็อยู่ในถุงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เช้าเนี่ยเราควรจะกินอาหารเพื่อให้อาหารเนี่ยมันเป็นกลไกสับกลไกของร่างกายในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีออกมา
1: อ๋อครับ
0: พอน้ำของเก่าออกเนี่ยมันก็สร้างใหม่ทดตรงไปนะคะมันก็ไม่มีตะกอนอยู่ในถุงน้ำดีแต่ว่าก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวนะ
1: ค
0: ือถ้าเกิดคนกินพวกแบบว่าไขมันของทอดคอเลสเตอรอลเยอะๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักเลยในการที่ทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเพราะว่าน้ำดีมันสร้างจากตับแล้วถ้าเรากินไขมันเยอะๆเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะถูกไหลออกมากับน้ำดีแล้วพอมันมาเก็บที่ถุงเนี่ยมันจะมาเป็นนิ่วตกตะกอนอยู่ในถุงน้ำดีนะคะ ทีนี้มันก็มีงานวิจัยว่าขมิ้นเนี่ยมันลดคอเลสเตอรอลในน้ำดีได้ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีที่เกิดจากคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ช่วยให้ถุงน้ำดีบีบตัวขับน้ำดีได้ดีขึ้นก็ลดโอกาสที่จะเกิดการตกตะกอนของน้ำดีป้องกันน้ำดีคั่งป้องกันไม่ให้กลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะแล
1: ้
0: วก็ปกป้องกับจากสารพิษและการอักเสบนี่คือหน้าที่ของขมิ้นชันเพราะว่าส่วนหนึ่งมันช่วยระบายของเสียจากตับลงสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะคือขมิ้นเนี่ยมันช่วยกันกับตัวอวัยวะตับนะคะแล้วก็งานวิจัยที่น่าสนใจคือสารโพลีฟีนอลในขมิ้นชันเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้นะตัวขมิ้นไม่ใช่ตัวเชื้อโรคเนาะเป็นสมุนไพรแต่มันเป็นอาหารที่ดีของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้นะคะเขามีงานวิจัยในหนูแฮมสเตอร์นะคะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะท
1: ั
0: ้ง2กลุ่มถูกเลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูงนะคะแต่กลุ่มนึงจะให้ขมิ้นชันอีกกลุ่มนึงไม่ให้นะคะแล้วก็ติดตามไปประมาณสัก12สัปดาห์ก็3เดือนนะคะแต่อายุหนูมันสั้นเนาะให้มันกินของไขมันสูงๆ3เดือนเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับคนที่แบบว่ากินไขมันสูงๆมาหลายปี
1: น
0: ะคะเขาก็บอกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงและได้ขมิ้นชันด้วยเนี่ยนะคะจะมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและในตับลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติรวมถึงในน้ำดีด้วยนะคะลดค่าความอิ่มตัวของดัชนีคอเลสเตอรอลในน้ำดีนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในลำไส้นะคะเขาก็พบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะโดยเพิ่มจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญกรดน้ำดีและการผลิตกรดไขมันสายสั้นนะคะจึงส่งผลให้เพิ่มการสร้างน้ำดีนะคะแล้วก็ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยนี้เขาสรุปว่าตัวขมิ้นชันในอาหารเนี่ยมันมีศักยภาพในการป้องกันคอเลสเตอรอลในน้ำดีไม่ให้อิ่มตัวเกินนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ให้มันเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่าดีกับลำไส้ดีกับการย่อยอาหารนะคะทีนี้เราบอกว่ามันป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีไปแล้วเนี่ยนะคะ
1: oh.
0: มันจะกลายเป็นข้อควรระวังการใช
1: ้ครับ
0: นะคือไม่ใช่ข้อห้ามนะคะคือหมายความว่าถ้าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยสามารถที่จะลองกินขมิ้นชันและสังเกตอาการตนเองได้เพราะว่าถ้าเราดูในคัมภีร์โบราณเนี่ยมันใช้รักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากินแล้วมันสบายท้องไม่อืดก็กินได้นะคะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกมันผิดปกติปวดท้องรุนแรงหลังจากกินลงไปเนี่ยก็แสดงว่าไม่ถูกกับเรานะคะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็คือบวกลบแล้วแต่คนนะคะขนาดก็ใช้เหมือนคนปกตินั่นแหละนะคะก็คือครั้งละ2เม็ดวันละ 3-4 เวลานะคะหรือเฉพาะเวลาที่มื้อที่เรากินมื้อหนักๆ ของท่อของมันอย่างนี้ก็ได
1: ้ครับครับ
0: ทีนี้มันจะมีข้อห้ามเด็ดขาดก็คือท่อน้ำดีอุดตันท่อน้ำดีอุดตันเนี่ยจะคนละอย่างกับนิ่วเรียนถุงน้ำดีอันนี้คือเป็นตรงท่อนะคะคือน้ำดีมันจะไหลลงสู่ลำไส้ไม่ได้เพราะว่าท่อมันตันอยู่นะคะซึ่งคนไข้นี่ที่เป็นท่อน้ำดีอุดตันเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการรุนแรงจนต้องไปพบหมอนะคะเช่นมีปัสสาวะสีเข้มจัดเหมือนโอเลี้ยงเหมือนน้ำชานะคะหรือว่าอุจจาระมีสีซีดลงเหมือนดินเหนียวเพราะว่าน้ำดีมันไม่ไหลลงไปปนกับอุจจาระเลยมันค้างอยู่ในท่อนะคะหรือมีตัวเหลืองตาเหลืองนะคะตาเหลืองนี่คือตรงตาขาวนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหร
1: ือ
0: คันยิบตามตัวร่วมกับอาการที่กล่าวถึงนะคะซ
1: ึ่
0: งอาการพวกนี้คือมันรุนแรงจนคนไข้เนี่ยต้องไปโรงพยาบาลหาหมอเพราะนั้นหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าจะกินขมิ้นได้หรือเปล่าแบบตัวเองเป็นท่อน้ำดีอุดตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้าเราไม่มีอาการผิดปกติอะไรเราไม่เป็นหรอกค่ะนะคะค
1: ือ
0: เราไม่มีตัวเหลืองตาขาวเหลืองปัสสาวะเราไม่ได้มีสีเข้มเหมือนโอเลี้ยงเนี่ยนะอันนี้แสดงว่าเราไม่เป็นคือคนเป็นเนี่ยเขาจะปวดท้องรุนแรงมากด้วยนะคะสำหรับท่อน้ำดีอุดตันนะแต่ถ้าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการแสดงยกเว้นอาจจะมีแบบท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งไม่ใช่อาการที่จำเพาะเจาะจงต้องไปให้หมอตรวจเพิ่มเติมเอานะคะแต่ถ้าท่อน้ำดีอุดตันเนี่ยจะมีอาการแสดงชัดเจนนะคะคนไข้ก็จะรู้ตัวแหละว่าตัวเองมีท่อน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งการกินขมิ้นชันเนี่ยคือมันกระตุ้นการหลั่งน้ำดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าท่อมันตันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความดันในท่อน้ำดีสูงขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าผลเสียเป็นไงก็คือมันทำให้ปวดท้องมากกว่าเดิมนะคะปวดท
1: ้
0: องรุนแรงขึ้นหรือว่าน้ำดียิ่งคั่งนะคะเพราะว่าท่อมันตันอะแล้วขมิ้นมันไปหลั่งกระตุ้นให้น้ำดีหลั่งออกมาเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: แต่ท่อมันตันอยู่เงี้ยนะคะม
1: ัน
0: ก็ไม่หาทางไหลออกไปไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแยกกันนะคะคือนิ่วในถุงน้ำดีกินได้แต่ต้องสังเกตตัวเองถ้ากินแล้วสบายท้องไม่อืดไม่อะไรเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะอืดท้องง่ายอยู่แล้วนะคะก็กินได้ตามปกติแต่กินแล้วผิดปกตินะมีปวดท้องมีอะไรก็หลีกเลี่ยงไปแต่ถ้าเกิดว่ารู้ตัวเคยไปตรวจกับหมอว่าเป็นท่อน้ำดีอุดตันนะคะอันนี้ก็ต้องห้ามใช้เลยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือตัดถุงน้ำดีไปแล้วกินได้ไหมกินได้ค่ะนะคะกินได้ดีเลยแหละนะคะเพราะว่าคนที่ไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ยังย่อยไขมันได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีถุงพักน้ำดีเท่านั้นเองเพราะว่าน้ำดีก็ยังสร้างจากตับไหลลงมาได้อยู่แต่ว่าสัดส่วนความเข้มข้นอะไรต่างๆของน้ำดีเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นปกติเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้คนไข้ยังมีอาการทางท้องการย่อยอาหารได้อยู่เพราะนั้นถ้าตัดถุงน้ำดีทิ้งแล้วก็กินขมิ้นชันได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้มันจะมีต่อท้ายอีกนิดนึงก็คือที่เราเคยได้ยินคำว่าดีเดือดเคยได้ยินไหม
1: ดีเดือด
0: คือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าบ้าดีเดือดอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยใช่ได้ยินคำนี้บ้าดีเดือดเนี่ยก็ได้ยินแต่ว่าอันนี้มันจะหมายถึงอะไรเนี่ย
0: จริงๆแล้วน้ำดีของเราอ่ะเดือดได
1: ้หรอ
0: ถ้าธาตุไฟในร่างกายเรากำเริบ
1: โอ้โห
0: และความร้อนของธาตุไฟในร่างกายเราที่ไปเหมือนจุดเตาเผาน้ำดีเนี่ย
1: ครับครับ
0: มันก็จะทำให้น้ำดีเนี่ยข้นจนตกผลึกเป็นก้อนนิ่วได
1: ้
0: นะคะดีเดือดเนี่ยมันจะเป็นอาการทางแผนไทยนะคะคือคนไข้จะมีอาการร่างกายร้อนเผานะคะ
1: ค
0: อแห้งปากขมนะคะปัสสาวะสีเหลืองจัดนะคะคือแบบน้ำในร่างกายมันน้อยอะค่ะปัสสาวะมันก็จะเข้มนะคะปวดหัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าความร้อนมันเข้าสู่หัตไทวาตะนะคะหรือว่าจิตใจเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีอาการคลั่งได้นะคะหรือว่าเพ้อนะคะหรือว่ากระวนกระวายคุ้มดีคุ้มหลายนะคะสาเหตุของดีเดือดเนี่ยก็คือธาตุไฟมันกำเริบซึ่งอาจจะเกิดจากพิษไข้ก็ได้ไป เป็นติดเชื้ออะไรมาล็อกไข้รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะมันก็เร่งให้ไฟมันกำเริบได้เพราะร่างกายมันมีความร้อนมีไข้มีการอักเสบอยู่นะคะหรืออาจจะเกิดจากพฤติกรรมของเราเช่นเราเป็นคนที่แบบว่ากินดึกนอนดึกนะพวกนี้ก็ทำให้ธาตุไฟกำเริบร่วมกับชอบกินแบบว่าของที่มันริดร้อนอะของที่ริดร้อนส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นของที่ต้องเผาต้องผัดต้องใช้ไฟผัดทอดปิ้งย่างรสจัดพวกเนี้ยนะคะถ้ากินอยู่บ่อยๆอะมันก็ทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะโดยเฉพาะเหล้านะคะเหล้าเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ดีเดือดได้นะคะเพราะว่ามันเป็นของริดร้อนทำให้ธาตุไฟในตัวกำเริบนะคะเผาเนื้อตับแพร่อักเสบดื่มหนักดื่มทุกวันก็เผาจนตับกลายเป็นฟังผืดเป็นตับแข็งนะคะหรือทำให้ถุงน้ำดีเนี่ยร้อนจนเดือดนะเพราะนั้นเราอาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นแหละว่าคนกินเหล้าอ่ะจะแบบว่ากล้าผิดปกติบ้าดีเดือดแปลว่าไม่ค่อยยับยั้งชั่งใจได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเหล้ามันไปเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนจิตใจด้วยก็คือร่างกายเนี่ยก็คือนี่เลยไปทำให้ดีมันเดือดนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนหงุดหงิดระเบิดอารมณ์ง่ายนะคะโมโหร้ายนะคะพวกนี้ก็ทำให้ธาตุไฟกำเริบก็ทำให้ดีเดือดได
1: ้ครับ
0: พอดีเดือดก็วนกลับมาทำให้คั่งได้อะไรอย่างเงี้ยได้อีกนะคะซึ่งระบบย่อยอาหารของคนเราเนี่ยต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอารมณ์โดยตรงนะคะเพราะว่ามันมีแขนงประสาทใหญ่เขาถึงได้เรียกว่าลำไส้เนี่ยคือสมองที่สองของร่างกายของคนเรานะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์เราแปรปรวนหรือคิดมากวิตกกังวลเครียดนะคะตื่นตระหนกตกใจเนี่ยลำไส้เราจะไปก่อนเลยอะนะคะเช่นบางคนแบบว่าอาจจะเคยได้ยินคำว่ากลัวจนขี้หดตดหายอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะคะก็คือมันอารมณ์ของเราเนี่ยส่งผลกับลำไส้ได้แน่นอนนะคะทีนี้ดีเดือดเนี่ยก็จริงๆแล้วเราก็ต้องดูว่ามันมาจากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราติดเชื้อมีพิษไข้ถ้ารักษาจบตรงนั้นมันก็หายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินดึกนอนดึกหงุดหงิดโมโหง่ายเราก็แก้ไปทีละจุดก็หาวิธีเอาส่วนยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ยาลดเย็นนะคะเช่นคนกินเหล้าเยอะๆเขาก็ให้กินล้างจืดเนาะในการที่จะแบบว่าลดการกำเริบของธาตุไฟหรือว่างานวิจัยมันก็ช่วยล้างพิษตับอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกยาเคี้ยวค่ะหรือว่าน้ำเครื่องดื่มก็อาจจะเป็นแบบน้ำเก๊กฮวยน้ำลักบัวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าเป็นยาแผนไทยก็จะเป็นพวกแก่นจันทร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ลดงดอาหารลดจัดด้วยอาหารทอดอาหารหมักร้อนพวกนี้มันก็จะเป็นของริดร้อนทำให้ธาตุไฟกำเริบทำให้ดีมันเดือดพ่านขึ้นมาได้นะคะ
1: ครับ
0: คือพอฟังอ่านเรื่องนี้เนี่ยก็นึกถึงคนแก่ที่แบบว่าเวลามีไข้สูงๆเนี่ยเขาจะเพ้อเพราะว่ายายอ่ะเคยแบบว่าเวลาแบบอายุตอนอายุเยอะๆแล้วแบบติดเชื้อมีไข้สูงเนี่ยเขาจะเพ้อเลยอ่ะนะคะสาวใหญ่แบบว่าเหมือนเพ้อๆเนี่ยก็คือจริงๆแล้วธาตุไฟเรามันพุ่งขึ้นข้างบนนะคะคือจากท้องเราเนี่ยมันไฟมันไม่มีทิศทางลงต่ำมันพุ่งขึ้นบนมันก็จะมีผลต่อระบบประสาทได้นะคะนอกเหนือจากระบบอาหารระบบทางเดินอาหาร
1: ครับครับ
0: อ๋อนี่ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคดีเลยครับพอเป็นความรู้พื้นฐานนะครับเรื่องของน้ำดีถุงน้ำดีนะครับให้อาจารย์อาพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอตชุดนึงแล้วใครฟังแล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องน้ำดีถุงน้ำดีที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้หรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะหรือจะเป็นเรื่องของอภัยภูเบศของเราที่อยากจะสอบถามกับอาจารย์อาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะจบสปอร์ตชุดนี้แล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะเบอร์เดิมครับ02 276 3 8888รับทีละท่านนะมีเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านนะครับ022763888หลังเบรกครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบรต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
3: ยุ่งนี่ต้องเจอฟ้าทลายยุ่งฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
4: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
9: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
10: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
11: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศด้วยนะครับทุกตัวเราตั้งใจทำทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้แล้วมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะโทรมารอแล้วที่022763888โทรจากไหนครับถามอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
12: สบายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะได้สักที
1: น่าติดแล้ว
0: ได้แล้ว
1: ติดแล้วครับเชิญถามเลยครับติดแล้วครับ
12: ท่านเลยกินนานๆเป็นไรไหมคะ
0: ข้อมูลมันปลอดภัยอยู่นะคะประมาณสักวันละครึ่งถึง1เม็ดอะค่ะปลอดภัยอยู่ค่ะมันเป็นเครื่องเทศที่คนอินเดียเขากินกับช่วยชีวิตเขานะคะจะตกประมาณวันละ1ช้อนชาค่ะ
12: ผมก
0: ิน
12: ม
0: ัน
12: ประมาณ
0: 20
12: ป
0: ี
1: แ
0: ล้
1: ว
0: เป็นไรไม่ล่ะ
1: ไม่เป็นไรป่ะล่ะ
12: ตอนนั้นก
1: ิน
12: ก็ไม่เป็นไรตอนนั้นกินมันเป็นไอ้ไขมันพอกตับอ่ะกินยามาปีหนึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นกินทีชัด6เดือนหายเลี่ยมเลย
0: กินเยอะไหมคะตอนนั้นที่เป็นไขมันพอกตับ
12: นั่นขมิ้นซื้อขมิ้นเอมาอัดเองอ่ะกินก่อนนอนอ่ะวันละ4เม็ด4แคปซูลใช้แคปซูลเบอร์0
0: ค่ะ
12: เนี่ยแล้วก็พอหายแล้วก็ต้องห่างมาหน่อยนึงแต่ตอนนี้เริ่มลำไส้อักเสบ กินต่อยอ่ะ
0: อ๋อแต่จะกินกินหยุดหยุดก็ได้ค่ะ
12: กินมื้อ2มื้อ3มื
0: ้อค่ะ
12: ต่อวันนะคะกินนานคงไม่เป็นไรนะ
0: ถ้า2มื้อ3มื้อเพื่อรักษากระเพาะเนี่ยมันจะเป็นขนาดที่ค่อนข้างสูงเนาะอาจจะได้สัก 2-3 เดือนนะคะแล้วก็ต้องพักบ้างแต่ถ้าเรากินแค่เม็ด2เม็ดเนี่ยก็กินได้ตลอดล่ะค่ะแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องกินนานไม่นานหรอกคือเราต้องมั่นใจด้วยว่ายาที่เรากินน่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมากิน
0: มันเป็นเหง้าใต้ดินเนาะคือถ้าดินมันดีไม่มีสารพิษอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดูดเข้ามาในเหง้าคือเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปมั่นใจว่ามาตรฐานวัตถุดิบยาที่เรากินน่ะมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ตอนนี้ย้ายมาอยู่บางเลนแล้วก็ซื้อของเข้าไปภูเบศที่ลาดบัวหลวงเนี่ยก็อยู่ใกล
1: ้
12: ละ
1: โอเคเลยถ้าไปภูเบศก็มั่นใจได้เลยครับ
0: ค่ะของเราก็ตรวจโลหะน่ะว่าไม่ต้องไม่มีเขียนเน
1: า
0: ะอะไรต้องไม่มีแม้ว่าเราจะปลูกในที่ที่อินทรีย์อยู่แล้วเราก็ยังต้องตรวจซ้ำ
1: ต้องตรวจทุกล็อต
12: เขาได้ปลูกเองอะค่ะปล
1: ู
12: กตะข
1: ิ
12: ง
1: เข้าใจของผมเขาไม่ถึงของไพภูเบศเราตรวจสอบทุกขั้นตอนครับซื้อมารับประทานของไพภูเบศก็โอเคแล้วครับ
12: จ้า
1: เข้าใจแล้วครับ
12: จ้าค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับมีประเด็นเดียวใช่ไหมครับมีประเด็นเดียวนะมีประเด็นเดียวใช่ไหมครับ
12: จ
1: ้
12: า
1: โอเคครับโชคดีครับ
12: เดี๋ยวไอ้นี่เยอะเส
1: ีย
12: เวลา
1: คุณเคลียร์แล้วนะจ้าสวัสดีครับจะได้แบ่งเวลากันนะแบ่งเวลาให้ท่านอื่นได้สอบถามได้มีประเด็นก็ถามไม่มีก็แบ่งเวลาให้ท่านอื่นนะครับแบ่งกันสายนี้เชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
13: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
13: ตัดถุงน้ำดีมา20กว่าปีแล้วแต่ตอนนี้ถ้าทานของทอดหรือของมันอะไรเนี่ยก็ยังจุกท้องเหมือนเดิม
0: ค่ะ
13: ก็อยากทราบว่าจะทานขมิ้นชันเนี่ยจะช่วยได้ไหมคะ
0: ก็มีส่วนช่วยได้นะคะเคยมีโอกาสได้ลองทานมาก่อนหน้าดูบ้างไหมคะ
13: เคยค่ะแล้วก็หยุดมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ผ่าตัดใหม่
0: อ๋อแต่ตอนนั้นก็จำไม่ได้แล้วมั้งว่าเรารู้สึกว่าผลมันเป็นยังไงใช่ไหมคะ
13: ค่ะ
0: คือลองกินดูก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันไม่ได้แค่กระตุ้นการบีบตัวของถุงน้ำดีคือเราไม่มีถุงน้ำดีแล้วแต่ว่ามันสามารถที่จะเพิ่มการสร้างน้ำดีจากตับแล้วก็เพิ่มการไหลของน้ำดีให้ไหลคล่องไหลดีขึ้นลงมาที่ระบบลำไส้ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในขมิ้นชันมันก็จะมีพวกน้ำมันหอมระเหยอะไรต่างๆที่มันมีส่วนช่วยในการขับลมช่วยย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้มีแค่กลไกตรงน้ำดีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวแรกๆที่นึกถึงได้ว่าถ้าเกิดเรายังมีอาการแบบนี้อยู่ก็อาจจะลองกินสัก2เม็ด3เวลาว่าถ้ากินไปสักกระปุกนึงเนี่ยช่วงที่กินน่ะมันดีขึ้นไหมแต่ถ้าไม่ดีขึ้นนะยังเฉยๆเนี่ยเราลองมาปรึกษากับหมอแผนไทยได้มันจะมียาพวกขยับขึ้นไปอีกเป็นพวกยาตำรับยาตำรับก็คือจะมีตัวยาเครื่องเทศสมุนไพรแหละตัวที่อาจจะทำให้การย่อยมันดีขึ้นกว่าเขามีชันเดียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะต้องมาซักประวัติว่าคือยาช่วยย่อยในทางแผนไทยที่มันมีตัวยาเยอะๆค่ะส่วนใหญ่มันจะยาติดร้อนเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเพิ่มไฟย่อยให้ย่อยอาหารดีแต่ขมิ้นชันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสเต็ปแรกอ่ะเป็นแบบยาเดียวปลอดภัยเป็ดลิ้นอุ่นๆไม่ติดร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าลองตัวนี้ก่อนอะไรเงี้ย
13: อย่างยาหอมนี่ทานช่วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะถ้ายาหอมช่วยย่อยจะเป็นสูตรอินทจักรหรือนวโกฏนะคะลองสลับดูระหว่าง2สูตรนี้นะคะเพราะว่ามันจะจริงๆแล้วอินทจักรกับนวโกฏจะเป็นยาหอมติดร้อนติดอุ่น ติดอุ่นนะพยาหอมจะไม่มีรีบร้อนค่ะ
13: ของอภัยภูเบศใช่ไหมคะ
0: อภัยภูเบศมีแต่ว่าจ่ายอยู่ในโรงพยาบาลค่ะค่าคนไข้ต้องการมันต้องมาทำระบบเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลค่ะ
1: ซื้อของยี่ห้อที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ก็ได้ครับมีอยู่ตามร้านขายยาโบราณทั่วๆไปก็น่าจะมีเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: หรือตามโรงพยาบาลใกล้บ้านแผนกการแพทย์แผนไทยอะค่ะลองเข้าไปถามดูก็ได้ถ้ามีโอกาสเพราะว่ามันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่ใช่ยาหอมเอาไปเบ็ดคนเดียวสำหรับยาหอมนะ
13: ค่ะ
1: ครับ
13: ก็ลบกวนอาจารย์แค่นี้แหละค่ะ
1: โทรไปสั่งซื้อได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ใช่ไหม
0: เขาก็จะขอข้อมูลเราอะค่ะสั่งซื้อได้แต่ว่าเขาจะขอข้อมูล
1: จะต้องให้ข้อมูลกับเขาแล้วเขาถึงจะจำหน่ายให้เรานะ
13: ตาม
0: ประว
13: ั
0: ติคนไข้อะค่ะ
13: โอ้
1: ครับเขาเฉพาะของไพภูเบศนะถ้าจะซื้อที่ไพภูเบศ
13: ค
1: ่
13: ะ
1: ส่วนที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ลองไปถามได้เลยครับถ้ามีครับผม
13: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีนะครับ
13: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อออนไลน์ได้ไหมอาจารย์มีไหม
0: มันอาจจะมีคนหิ้วไปนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบว่าไพภูเบศขายเองอะไรเงี้ย
1: แต่ยี่ห้ออื่นล่ะถ้าไม่ใช่ไพภูเบศล่ะออนไลน์มีขายไหมไม่แน่ใจ
0: อาจจะลองเสิร์ชดูเดี๋ยวนี้มันน่าจะมีหมด
1: นั่นน่ะสิเพราะมันเป็นตำรับทั่วไปแล้วนะสำหรับที่ยอมรับกันแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
14: อยากทราบว่าเม็ดองุ่นสกัดเย็นกินเพื่อประโยชน์อะไรคะ
0: ส่วนใหญ่จะได้เรื่องเส้นเลือดค่ะแล้วก็เรื่องผิวพรรณ
14: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเหมือนกับว่าทำให้หลอดเลือดแข็งแรงถ้าขนาดสูงๆหน่อยบางทีมีเอามาใช้เสริมในเรื่องเส้นเลือดขอดเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบดูแลผิวพรรณพอเส้นเลือดมันดีไหลเวียนเลือดดีผิวมันก็อาจจะดูดีขึ้นนะคะก็อยู่ในพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะ
14: แล้วเป็นโรคอะไรที่ทานไม่ได้มั้งคะอย่างเช่นสัตว์โรคหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ส่วนใหญ่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงในคนที่ใช้ยาวาฟารินนะคะยาละลายริมเลือดแต่ถ้าเกิดกินไม่ได้กินวาฟารินอยู่ก็กินได้ค่ะถ้าเราเลือกยี่ห้อแล้วว่ามันน่าเชื่อถือได้คนไข้อยากกินเพื่ออะไรคะ
14: เพราะพี่สาวเขาฝากถามอะค่ะ
0: โอ้โห
1: โอเค
0: ก็ลองกินดูค่ะ
14: ลองกิน
0: ค
14: ่ะ
1: โอเคเคลียร์เรียบร้อยนะ
14: จ
1: ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอย่างได้อีกหนึ่งท่านครับมีไหมด่วนๆเลยครับมีเวลาอีก 3-4 นาทีครับด่วนๆเลยครับถ้ามีประเด็นคำถามมาแล้วถามอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
15: ฮัลโหลค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
15: จะถามว่าคือพี่สาวเขาให้ถามนะคะคือเขาเป็น
0: ค่ะ
15: อายุ78แล้วก็เป็นสโตรกแล้วก็เป็นโรคภูมิพวงแล้วก็เป็นโรคหัวใจจะกินขมิ้นชันนี่กินได้ไหมคะ
0: คนไข้มีกินวาฟารินอยู่ไหมคะวาฟาริน
15: กินค่ะกินยาละลายริ่มเลือด
0: ต้องถ้ากินแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยกินขมิ้นชันได้ค่ะ
15: โอ
0: ้แต่ถ้าเป็นตัวแรงตัววาฟารินอ่ะจะไม่ให้กินค่ะ
15: โอ้
0: ไม่แน่ใจว่ากินยาคือบางคนเข้าใจว่าคือบางคนเรียกเหมารวมว่าเป็นยาละลายริ่มเลือดไงแต่จริงๆอาจจะเป็นแค่แบบยาต้านเกล็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบชื่อยาอยู่ใช่ไหมคะ
15: ค่ะค่ะเดี๋ยวจะถามเขาดูแล้วกันถ้าเป็นกินแอสไพรินได้นะคะ
0: กินได้วันละ 1-2 เม็ดตามอาการอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ากินบำรุงก็กินแค่วันละเม็ด2เม็ดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นแบบท้องอืดมากเป็นโรคกระเพาะชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะก็กินได้เหมือนคนปกติเลยก็คือ2เม็ด3เวลาเดือนนึงหรือว่าหายก่อนก็หยุดได้ก่อน
15: จะเป็นคนถ่ายยากเนี่ย2วัน3วันถึงจะถ่ายครั้งนึง
0: งั้นลองกินแค่วันละ 2-3 เม็ดดูก่อนนะคืออย่างงี้ตัวขมิ้นชันเนี่ยมันอุ่นแล้วมันก็ติดฝาดหน่อย ทีนี้มันก็เจอเหมือนกันล่ะค่ะแต่เจอน้อยคนแบบบอกว่ากินแล้วท้องผูกหรือว่าแบบเหมือนกับว่าร้อนท้องเนี่ยเจอเหมือนกันนะแต่เจอน้อยมากก็คืออาจจะเป็นแบบคนนั้นร้อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันไม่ใช่ยาลดร้อนแต่ว่ามันมีรสฝาดฝาดเนี่ยมันจะสมานแผลในกระเพาะดีแต่ว่าถ้าท้องผูกจริงๆเนี่ยแนะนำว่าน่ากินตัวยาระบายน้ำฝักคูณหรือว่าตีผลา
15: โอ้โหตีผลาดีกว่านะคะ
0: ถ้าหาถ้าเกิดเป็นเรื่องท้องผูกนะเป็นยาน้ำฝักคูณหรือว่าตีผลาร่วมกันได้ค่ะ
15: เพราะว่าเขาบอกคือเนี่ยสองสามวันถึงจะถ่ายทางแล้วต้องกินอะไรยาอะไร
0: มะขามแขก
15: ใช่ใช่ต้องกินอันนั้นด้วยถึงจะถ่าย
0: ก็อาจจะติดมะขามแขกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสริมตัวตีผลาเข้าไปถ้าต้องเลือกระหว่างคือขมิ้นมันก็กินได้แหละแต่ว่าถ้าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเอาไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ตีผลาอาจจะตอบโจทย์กว่า
15: ดีกว่า
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคไหม
15: ค่ะ
1: โอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์เรียบร้อยจบเวลาหมดเวลาพอดีเลยครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับผู้ฟังทุกท่านอ่ะ5 ทุ่มแล้วข่าวมาแล้วนะไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
16: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาครับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
22: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
23: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
22: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
23: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
22: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
24: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
16: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
25: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
16: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
2: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริปกุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
16: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
3: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ ภีบุญมีณ ชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันทิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
16: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฟังรักเจ้าเพียงคนเดียวชมชื่น

0: าทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้โดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันพระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ทอทรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่ากอร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนอคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับคฤหัสถ์ผู้ที่จะต้องครองเรือนจะต้องมีครอบครัววิธีการที่จะจัดแจงจัดการให้เหมาะสมไม่เข้าใจผิดไม่ถูกหลอกให้เป็นสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกัสสูตรที่เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นพอพ่อได้ตายจากไปสั่งเสียไว้ก่อนจากไปว่าให้ลูกบูชาทิศลูกก็เข้าใจผิดคิดว่าให้กราบให้ไหว้เลยกลายเป็นลักษณะสายมูไปเลยแต่พระพุทธเจ้าให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ฉาบฉวยผิวเผินแต่เข้าใจลึกซึ้งด้วยสัมมาทิฏฐิอธิบายถึงเรื่องของทิฏฐิทั้ง6อย่างเรื่องของเพื่อนที่เป็นทั้งมิตรเทียมมิตรมีใจดียังอธิบายถึงวิธีการใช้จ่ายเงินระมัดระวังช่องทางที่จะให้เงินทองนั้นรั่วไหลไปในอบายมุขต่างๆอธิบายไว้อย่างละเอียดบุฟังในประสูตรนี้และตอนใต้ของรายการข้าพเจ้าก็ได้นำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังประกอบด้วยนั่นคือเรื่องของปริพาชกที่เข้าใจผิดว่าแพะหมอบคือแพะยอมจริงๆแพะหมอบเนี่ยมันย่อตัวเพื่อที่จะปิดเราให้มั่นหมอบต่างหากเช่นเดียวกันเป็นอุปมาดูฝั่งก่อนนี้ว่าเราอยากเข้าใจผิดในสังคมโลกปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวการหลอกลวงกันไม่เว้นแต่ละวันคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี่มากมายทุกวันทุกวันมีเราอยากเข้าใจผิดให้เข้าใจตามหลักธรรมให้ถูกต้องโดยมีนิทานชาดกในตอนใต้เป็นอุทาหรณ์รายละเอียดต่างๆอธิบายไว้กับสิกขาและกับมานพเพื่อให้เมื่อเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจนำมาทำนำมาปฏิบัติได้ก็จะไม่ถูกหลอกสามารถดำเนินชีวิตให้มีความมั่งคั่งท่านเปรียบเหมือนพึ่งที่สามารถสร้างรังผึ้งให้เติบโตขึ้นมาได้มีน้ำผึ้งได้เปรียบเหมือนกระจอมปลวกที่นางพญาปลวกสามารถจะบัญชาการให้ปลวกงานทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นพลปลวกขึ้นมาได้ก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพตีกานิกายเล่มที่11ข้อที่242มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะกระบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกอบอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างดังนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค
ทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะกฤบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายอยู่แล้วจึงได้ประถามสิงคาลกะว่าก็ได้พอดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่นั้นเพราะเหตุไรหรือสิงคาลกะกฤบดีบุตรจึงได้กราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ที่ทั้งหลายข้าพระองค์ผู้สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่พระเจ้าข้าตอนทิศทั้งหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพระบดีในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยเจ้าเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระผู้เจริญก็ในอริยวินัยนี้เขาไหว้ทิศกันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดพระเจ้าข้าพระบดีถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะกฤบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ากฤบดีบุตรปริยสาวกละกัมมกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่คล้องแวะอบายมุขคือทางเสื่อมหกประการแห่งโภคะทั้งหลายแล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรมสิบสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้งหกปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตอนกัมมกิเลสสี่อย่างก็กัมมกิเลสสี่ประการที่อริยสาวกละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรกรรมกิเลสคือปานาติบาตกรรมกิเลสคือทินนาทานคือการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้กรรมกิเลสคือกามสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามและกรรมกิเลสคือมุสาวาทกรรมกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประพันธ์ไวยากรณ์คาถานี้ต่อไปว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญตอนเหตุสี่ประการก็อริยสาวกไม่ทำบาปโดยเหตุสี่ประการเป็นอย่างไรคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติคือลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทสากติคือลำเอียงเพราะชังและทำบาปกรรม 3.
ย่อมถึงโมหะกติคือลำเอียงเพราะเขลาแล้วทำบาปกรรม 4. ย่อมถึงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวแล้วทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทากติย่อมไม่ถึงโทสากติย่อมไม่ถึงโมหากติย่อมไ

ระญาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นตอนอบายมุขหกประการและอริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุขหกประการที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นอย่างไรคือการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยนั้นเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4. การหมกมุ่นในการเล่นการพนันนั้นเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายตอนโทษแห่งสุราเมรัย6ประการพระบดีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. เสียทรัพย์อันตาเห็น 2.ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย 6. เป็นเหตุถอนกำลังปัญญาพระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการพระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2.ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างพระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ6ประการพระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2.มีคำร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4. มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. มีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเธอเทิงที่ไหนไปที่นั่นพระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท6ประการพระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปสามเสียทรัพย์ทันตาเห็นสี่ต่อยคำที่เป็นพยานในศาลก็เชื่อถือไม่ได้

5ถูกมิตรอมาตย์ดูหมิ่น6ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้ประดีการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการพบคนชั่วเป็นมิตร6ประการประดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้คือ 1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. เขามีนักเลงสุราเป็นมิตรสหาย 4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย 5. เขามีคนโกงเป็นมิตรสหายและ 6.เขามีโจรเป็นมิตรสหายประดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งความเกียจคร้าน6ประการประดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 6. มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่พัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โฟกัสที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จึงความเสื่อมไปประดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการนี้คือการนอนตื่นสายการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นการผูกเวรความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหายการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุ6ประการนี้คือนักเลงการพนันและนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุราฟ้อนรำขับร้องนอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืนการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราล่วงละเมิดผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนเลวและไม่คบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจักจมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมน้ำจักทำความมัวหมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้
ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขตอนมิตรเทียมพระบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นมิตรเทียมคือหนึ่งคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นมิตรเทียมสองคนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นมิตรเทียม 4. คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นมิตรเทียมพระบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2. เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3. เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์พระบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการเหล่านี้แหละพระธรรมดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2.กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังไม่มาถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องพระบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม 2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังพระบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและมีไรนั้นเป็นที่ใต้แห่งความประมาท 2. เป็นเพื่อนชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3. เป็นเพื่อนเที่ยวดูกระเล่น 4. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้สี่จำพวกนี้คือ
มิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตรชักนำไปในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นตอนมิตรมีใจดีกระปฏิบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้หนึ่งมิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีสามมิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีและสี่มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีเออปฏิบุตรมิตรมีอุปการะเออพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือหนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วสามเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้สี่เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้สองเท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นพระบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือหนึ่งบอกความลับแก่เพื่อนสองปิดความลับของเพื่อนสามไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้พระปฏิบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระปฏิบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ1ห้ามมิให้ทำความชั่ว2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง4บอกทางสวรรค์ให้พระบิดาบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระปฏิบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4.สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนพระบิดาบุตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาด้วยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มปูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้น
คฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วจึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น4ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอย2ส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่4เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ตอนว่าด้วยการป้องกันที่ทั้ง6อริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้ง6เป็นอย่างไรกระบิดีบุตรเธอพึงทราบทิศทั้ง6นี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายท่านและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนพระปฏิบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. จักทำกิจของท่าน 3.จะดำรงวงตระกูล 4. จะประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านก็มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ1ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาผู้ครองที่สมควรให้และ 5. มอบมรดกให้ในเวลาอันสมควรเรื่องตีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นนั้นชื่อว่าบุรุษบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระบิดาบุตรสิทธิ์พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2.เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปฏิบัติและ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาเมื่อสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี2. ให้เรียนดี 3. พอความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายและ 5. ทำความป้องกันในที่ทั้งหลายพระบิดาอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการนี้คือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2.ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวก็ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังเมื่อสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1.จัดแจงการงานอย่างดี 2.
สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงกฤติบุตรภรรยาผู้เป็นคิดเบื้องหลังนั้นสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้แลที่เบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้พระปฏิบุตรคุณบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้การแบ่งปันสิ่งของให้ 2. การกล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนเสมอกัน 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิสายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายผู้ที่คุณบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายและ 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรกระบี่บุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายท่านคุณบุตรบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลควรอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่าคุณบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้กระบี่บุตรเจ้านายจึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลกและ 5. ให้หยุดงานตามโอกาสก็ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทำงานให้ดีขึ้นและ 5.นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือกระบิดบุตรถ้ากรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้กระบิดบุตรคุณบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับและ 5. ถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่เมื่อคุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 5.
อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ6บอกทางสวรรค์ให้พระปฏิบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรนั้นปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คำที่เป็นคาถาซื่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภริยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนฤาษีในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตรณีเช่นนั้นย่อมได้ยศทานการให้ไปยวัชชะวาจาเป็นที่รักอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตตาคือการวางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรแล้วสังคตธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเหล่าคุมรถที่เล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคตธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุแต่พระบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังฆธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะพระบดีบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือว่าตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกสูตรจบนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจำมักสาตกะชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปริพาชกชื่อจำมักสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากัลยาณรูปโอวะตาอย่างเป็นต้นได้ยินว่าปริพาชกนั้นใช้หนังเท่านั้นทำเป็นเครื่องนุ่งและเครื่องห่มวันหนึ่งปริพาชกออกจากอารามของปริพาชกแล้วเที่ยวพิกขาไปในนครจักรพรรดิถึงที่พวกแพะชนกันแพะเห็นปริพาชกนั้นแล้วมีความประสงค์จะชนจึงย่อตัวลง
ปริภาชกไม่หลีกเลี่ยงไปด้วยคิดว่าและนี้จะแสดงความเคารพเราและวิ่งมาโดยรวดเร็วชนปริภาชกนั้นที่ขาอ่อนทำให้ล้มลงเหตุที่เขายกย่องแพะนั้นซึ่งมิใช่สัตว์บุรุษได้ปรากฏไปในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจำมาสาดกปริภาชกกระทำการยกย่องสัตว์บุรุษจึงถึงความพินาศพระศาสดาเสด็จมาแล้วประทานภิกษุทั้งหลายว่าก็พวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริภาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตบุรุษถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงได้นำเรื่องในอดีตมาสาดกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริภาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตบุรุษแล้วถึงความพินาศจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาดกนั่งต่อไปนี้ก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งกระทำการค้าอยู่ในการนั้นมีจัมมะสาดกปริภาชกผู้หนึ่งเที่ยวพิกาไปในนครพาราณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกันเห็นแพะตัวหนึ่งย่อตัวก็ไม่หลีกหนีด้วยสำคัญว่ามันทำความเคารพเราจึงคิดว่าในระหว่างพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้แพะตัวหนึ่งนี้เท่านั้นรู้จักคุณของเราจึงยืนประนมมือแต้อยู่กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าแพะตัวนี้เป็นสัตว์มีท่าทางดีเป็นที่เจริญใจและมีสีน่ารักใคร่เคารพยำเกรงพรามผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนจัดว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์ก็ขณะนั้นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดเมื่อจะห้ามปริภาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สี่เท้าเพียงได้เห็นมันกลุ่มเดียวมันต้องการจะชนให้ถนัดจึงย่อตัวลงจากชนให้ถนัดทนีก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิตรทัศเนนะหมายความว่าเพียงเห็นมันชั่วขณะก็เมื่อพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตกำลังพูดอยู่ดังนี้นั่นแหละแพะวิ่งมาโดยเร็วชนที่ขาอ่อนให้ปริภาชกนั้นล้มลงณที่นั้นนั่นเองทำให้ได้รับทุกขเวทนาปริภาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสคาถาที่สามนี้ว่ากระดูกขาของพราหมณ์ก็หักบริขารที่หาบก็พลัดตกสิ่งของของพราหมณ์ก็แตกทำลายหมดพราหมณ์ประคองแขนทั้งสองกร่ำกรวญอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็เนื้อความแห่งคำที่เป็นคาถานั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระดูกขาของพราหมณ์ปริภาชกนั้นหักขาบริขารก็พลัดตกเมื่อปริภาชกนั้นกลิ้งไปพันธะเครื่องอุปกรณ์ของพราหมณ์นั้นแม้ทั้งหมดก็แตกไป
พรามนั้นยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวหมายเอาบริษัทที่ยืนล้อมอยู่ว่าช่วยด้วยแท้ชนพรหมจารีดังนี้ร่ำครวญร้องไห้ปริเทวนาการร่ำไรอยู่ปริภาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่าผู้ใดสรรเสริญยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะถูกเขาห้ำหั่นนอนอยู่เหมือนเราผู้มีปัญญาสามถูกแท้ชนเอาตายในวันนี้ก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปูชังได้แก่ผู้ไม่ควรบูชาบทว่ายะถาหมัจฉะหมายความว่าเหมือนเรายืนทำการยกย่องอาสัตบรุษผู้แพ้ชนอย่างแรงจนตายอยู่ณที่นี้ในวันนี้เองบทว่าทุมมติแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาอธิบายว่าบุรุษแม้อื่นใดกระทำการยกย่องอาสัตบุรุษบุคคลแม้นั้นย่อมเสวยความทุกข์เหมือนเราฉะนั้นปริภาชกนั้นกร่ำครวญอยู่ด้วยประการฉะนี้จึงถึงความสิ้นชีวิตไปณที่นั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าปริภาชกชื่อจัมมะสาดกในครั้งนั้นได้เป็นปริภาชกชื่อจัมมะสาดกในบัดนี้ส่วนพาณิชย์ผู้บัณฑิตในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตดังนี้แหละที่ท่านชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมะสาดกชาดกจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสิกขาลกะสูตรและจัมมะสาดกชาดกในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org eanya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REDไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2C เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 น.เพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนันชิดาสักทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมครับ2569ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะที่ฉันแอลเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีก็ท้ายสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้
0: ท้ายเดือนด้วยไหม
1: ท้ายเดือนด้วยเอาละกันสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน
0: ที่ผมรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หมุนไม่พอแล้วสำหรับเงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ช่างเทคนิคครับเป็นพี่สายชนนีสังครับและทีมงานของ New Media Facebook Live ด้วยนะครับทักทายผ่านทั้งช่องทางของ Facebook Live ข่าวยามเช้านะครับและสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึง FM 92.5 MHz ด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อคืนนี้ชุ่มฉ่ำหลายจังหวัด
0: หลายพื้นที่ดีกว่า
1: ค่ะ
0: หนักเลยนะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเรื่องของอากาศครับไปดูกันที่เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการ76จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ22พฤษภาคมถึงสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2570ครับซึ่ง

0: ื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับผม
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะฮะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบ100ปีนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรัฐบาลเอกชนค่ะร่วมกันยกระดับที่จะปราบโกงนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธานาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานการในการประชุมการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการตอบรับข้อเสนอในส่วนการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการการทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะคะแล้วก็มีทางด้านของกกร.และเครือข่ายอีก6ประการพร้อมค่ะให้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและมีการปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลก็คือ Open Data โดยการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนกฎไก่ Open Government ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อนะคะว่าภาคเอกชนค่ะได้แสดงความขอบคุณทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับการรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมอบให้ทุกหน่วยงานค่ะยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 2. ให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการที่พี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและสำคัญต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดภัยจากการทุจริตและก็คอร์รัปชันด้วยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะฮะในเรื่องราวต่างๆยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยครับยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงย้ำจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หรือว่าวันเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งมีพี่น้องกว่า21ล้านเสียงครับเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมระบุว่านะครับพรรคเป็นพรรคการเมืองที่มีการยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมรับฟังเสียงข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับเนื่องจากการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เลยนะไปลุยที่

0: ถมเพื่อที่จะไปตรวจตลาดทางด้านของโซลาร์เซลล์หลังพบการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอซื้อไปแล้วได้รับความเสียหายก็มีข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองสมเซ็นเตอร์เพื่อไปติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคท่านไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาด้วยหลังพบค่ะว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องซึ่งท่านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะเลือกซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยเก็บใบเสร็จรับเงินแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดและก็เงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้า มาตรฐานที่จะรองรับต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและย้ำค่ะว่าสคบมีหน้าที่ไกล่เกี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้เช่นกันสำหรับในส่วนการตรวจสอบการโฆษณาเมื่อวานนี้ท่านพบเลยค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักอ้างเรื่องของประสิทธิภาพความสว่างและการช่วยลดค่าไฟซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็จะมีการสุ่มตรวจและส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบว่าสเปคและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่โฆษณาหรือเปล่านะครับโดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบด้วยอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้าเท่านั้นแต่จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับค่ะขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะซ้ำเติมหรือว่าเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการมีการเซ็น MOU นะครับในการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนะครับ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดครับแสดงความกังวลนะครับแล้วก็ร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีมีการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาครับจำนวน1ล้านตันว่าเรื่องข้าวโพดไม่มีข้อกังวลนะครับเพราะว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าครับมีความต้องการในการใช้ในประเทศเนี่ย20กว่าล้านตันแต่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับประมาณ9ล้านตันซึ่งมีกำลังการผลิตเพียง5ล้านตันครับฉะนั้นการผลิตในประเทศขาดอยู่ครับก็คือขาดอยู่ประมาณ4ล้านตันครับซึ่งต้องมีการใช้วัสดุทดแทนอาทิปลายข้าวรำข้าวและมันเส้นนะครับรวมไปถึงครับในการนำเข้าจากประเทศอาเซียนและเพื่อนบ้านนั้นซึ่งมีกติกาที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันครับไม่สามารถนำเข้าจากทางกัมพูชาได้และการนำเข้าจากพม่า ก็มีลดน้อยลงครับเพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการเผารวมถึงนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ประมาณ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกสุภจีก็กล่าวว่านะครับกรณีที่มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาครับก็คือเอกชนของไทยเนื่องจากกิจการอาหารสัตว์นั้นมีความกังวลว่าห่วงโซ่ในการทำอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพออย่างที่กล่าวไปว่าขาดอยู่ประมาณสัก4ล้านตันครับฉะนั้นจึงเข้าไปเซ็น MOU 1ล้านตันจากสหรัฐครับซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายครับแต่เป็นการเซ็น MOU โดยเป็น อีกทางหนึ่งที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหากมีการขาดแคลนถึงจะต้องมีการนำเข้าครับยืนยันว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในกรอบของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับท่านรองนายกนะฮะยังกล่าวต่อนะครับว่าในการนำเข้าเนี่ยมีมาตรการปกป้องเกษตรกรอยู่แล้วครับว่าจะต้องซื้อในประเทศก่อนจึงจะนำเข้าได้และมีการกำหนดนะครับสัดส่วน3ต่อ1พร้อมยกตัวอย่างว่าหากผลิตในประเทศได้5ล้านตัน ถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันก็คือ3:1ครับรวมถึงมีการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับเพื่อป้องกันให้เกษตรกรไทยนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งเข้ามาเพิ่มนั่นเองอันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องของการเซ็น MOU เข้าโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐ1ล้านตันครับ
0: กลับมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะคะแล้วก็คือตามไทม์ไลน์เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ 25-29 พฤษภาคม2569นี้ส่วนในเรื่องนี้การตั้งหน้าของนายเอกนิติธันปรับภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐบาลนั้นช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60นะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก่อนว่านั่นก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราเอามาทำเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเอง40บาทก็คือสมมติค่าของ100บาทเนี่ย รัฐบาลจ่ายให้60บาทนะประชาชนจ่าย40บาทนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปซึ่งรัฐเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนานถึง4เดือนทั้งหมดเป้าหมายที่ทางรัฐบาลจะให้30ล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้นะในส่วนตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมทางรัฐบาลมีการโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเดือนละ300บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้4เดือนนี้รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งท่านก็ย้ำนะครับว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อนั้นหดตัวลงที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจและก็ปิดกิจการและคนตกงานตามมาได้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็คาดนะครับว่าผลพลอยได้จากการที่อนุมัติโครงการนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มตัวอีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะ
1: ครับผม
0: มาย้ำกันหน่อยแล้วกันนะคุณพฤทธิ์ว่าระหว่าง
1: ไทม์ไลน์
0: ไทยช่วยไทยพลัสกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบให้ร้อยละ60พี่น้องประชาชนจ่ายเองร้อยละ40
1: ครับ
0: ตรงนี้ใครเคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิ
1: ม
0: ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องเข้าแต่ว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันตัวต
1: น
0: ที่แบรนเนอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะส่วนใครที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเลยอ
1: าจจะเพิ่งอายุ18ปี
0: อาจจะเพิ่งครบอายุ18ปีเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการสัญชาติไทยท่านต้องลงทะเบียนใหม่25ถึง29พฤษภาคมนี้อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม13ล้าน2แสนคนที่รัฐบาลนั้นมีตัวเลขกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินที่เพิ่มวงเงินได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เริ่มเท่าไหร่นะ1มิถุนายน
1: ก็คือมีหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านมาถามว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมเพื่อจะได้รับเงินที่สมทบเพิ่มก็นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าท่านที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสน2แสนคนโดยประมาณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าท่านเพิ่มเอง700บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาแต่วงเล็บไว้นิดนึงครับมิถุนาได้มิถุนาได้กรกฎาได้ส่วนจะมีการพิจารณาในเรื่องของผู้ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องมาดูต่อในเรื่องของสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองว่าท่านจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ท่านได้สมัครโครงการคนละครึ่งในช่วง2เดือนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป
0: อันนี้สำหรับกลุ่มใหม
1: ่ใช่
0: กลุ่มใหม่นะแต่ว่าคนกลุ่มเดิมเนี่ย4เดือนท่านรับไปเลยนะคะ ตอนนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยร้อยละ60 40เนี่ยก็คือเขาจะให้วงเงินต่อเดือนใน 1,000 บาทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคือท่านมีสิทธิ์ใช้จ่ายได้200บาทต่อวัน
1: ถูกต้องถ้าใช้เต็มแม็กก็5วันก็หมดแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเรียกว่าอาจจะยังไม่หมดสิทธิ์นี้ไม่ทบไปเดือนต่อไปจบคือจบในเดือนนั้นนะครับ
0: 1,000 บาทเนี่ยจะตัดภายใน1เดือน
1: ถูกต้อง
0: ไม่มีการทบว่าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาท
1: ท่านจะเก็บแล้วไปใช้เดือนสุดท้าย 4,000 บาทอันนี้ก็ไม่มีนะคร
0: ับ ไม่มีท่านต้องใช้ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมดนะไม่ทบ
1: นะวันละไม่เกิน200บาท
0: 200บาทเต็มที่
1: ใช่
0: คุณจ่าย40บาทเดี๋ยวโอ้โหอู้ฟู่เหมือนกันนะ200บาทเนี่ยสำหรับเรานะ
1: โหต้องซื้อของเท่าไหร่นะต้องซื้อของประมาณ 1,000 อ่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงต้องซื้อของประมาณเท่าไหร่ละ800กว่าบาทมั้ยเพราะว่าเราจ่าย 40% แล้วจ่าย 60%
0: เอาง่ายๆว่าสมัยก่อน
1: แล้วถ้า50 50
0: 50 50 200เนี่ยเราเนี่ยต้องเติมเงิน200บาทเข้าไปก็คือผนวกกันสามารถซื้อของได้400บาท
1: ถูกต้อง
0: แต่ในรอบนี้เนี่ยเราจ่าย40
1: ก็มีโอกาส
0: 428 800บาท
1: นี่มาคิดคำนวณกันอีกแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผมก็มาดูกันโครงการนี้นะฮะใช้ได้วันที่1มิถุนายนครับผมนะปิดท้ายในช่วงแรกนี้กันหน่อยแล้วกันก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเรื่องของการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาครับราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาครับเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมเมื่อวานนี้ครับ20พฤษภาคมนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ21พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ครับโรคไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายครับสำหรับอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคั่นหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ครับมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตครับและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19 ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามทีก็เป็นการประกาศนะครับในคองโกและยูกันดานั่นเองนะครับ
0: ค่ะนะเราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

10พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ

ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้พงใต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนาย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางด็อกเตอร์เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ให้แบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนากรกฎาคม

ู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยายนครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายน

ื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้ากับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ

ริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนีโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่ปอเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย40

ฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานคร

ปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำ

โยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ 1. ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ 2. ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้น

0: ข้อมูลการดำเนินการแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับ
1: มาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยายนครับรวมทั้งประเทศนั้น

เป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้า

ตามสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงาน

ค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบ.นั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกัน

รัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ

0: ข้าถึงประชาชน
1: 6:49 นครับกลับมาติดตามข่าวยามเช้าหลังจากจบตีข้อรองข่าวกันแล้วนะครับผมช่วงนี้เราจะไปดูนะครับข่าวในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคกันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันนะสำหรับในการจัดงานที่ใกล้ๆกรุงเทพเป็นก่อนครับที่จังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรีครับผนึกกำลังสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับจัดยิ่งใหญ่ครับงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีครับราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยสู่สากลครับจังหวัดราชบุรีครับจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีภายใต้แนวคิดสมาร์ทอควาติกฮับสามบุรีศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามแห่งอนาคตครับโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับกรมประมงและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ21ครับจนถึงวันที่24ก็คืออาทิตย์นี้นะครับเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภายในงานจะมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงามระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมการแสดงครับนิทรรศการ The Aquatic Art สัมผัสมนต์เสน่ห์สีสันแห่งสามบุรีเลือกซื้อสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำบริโภคและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงกว่า30ร้านค้าเพลิดเพลินกับเวิร์กช็อปด้วยนะครับแม่ผมเห็นว่ามีซื้อสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำบริโภคถ้าเราเดินผิดตู้อุ๊ยสวยจังเลยขอซื้อไปกินได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะ
2: ไม่ได้คุณ
1: พี่เคยสนใจเลี้ยงสัตว์น้ำไหมคือคุณแอลเขาชอบอะไรนะจุ๊บเหม่งใช่ไหมก็คือสุนัขเคยสนใจเรื่องของแบบ
2: เป็นคนที่ชอบปลาทองเพราะหัวมีวุ้นตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากพอไปจับปุ๊บตายบ้าน
1: ว้ายมือแรงอ่ะ
2: แรงมือแรง
1: เคยเลี้ยงเอาไม่เคยเลี้ยงแต่เคยไปจับที่ไหนฮะที่ร้านค้าหรือบ้านคนอื่น
2: บ้านคนอื่นเขาแล้วทำเขาตาย
1: คือแค่จับเนี่ยนะ
2: คือด้วยอะไรสักคือตอนเด็กๆแหละเห็นแล้วก็รูปแล้วคือถือนานไงเพราะปลาต้องอยู่ในน้ำ
1: ใช่อ๋อถือขึ้นมา
2: แล้วเล่นนาน
1: อ๋อมีสองอย่างฮะปลาทองน่าจะช็อกไม่ก็ขาดน้ำแล้วก็ตายแล้วเจ้าของบ้านเขาว่าเมื่อตอนนั้น
2: เป็นเด็ก
1: อ๋อเขาไม่ว่าเด็กอ๋อโอเคฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันเวลาลูกหลานท่านไปตามสถานที่ต่างๆทั้งห้างเองนะฮะบางทีเด็กอาจจะสนุกไงอาจจะไม่รู้ว่านี่อาจจะลงมือแรงเกินไปหรือเปล่าก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับ
2: ค่ะจากสามบุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่ตรังกันหน่อย
1: ครับ
2: เขากำหนดจัดการประกวดวงดนตรีตรังสปอร์ต
1: ซีรีส์
2: มิวสิกชาเลนจ์นะ2026นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันในช่วงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปที่บริเวณหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังผู้ที่สนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์นะให้ไปสแกน QR code แล้วก็ไปร่วมสมัครได้การประกวดดนตรีแบบนี้นะฮะโอ้โหหลากหลายวงฝีมือนี่ดีๆทั้งนั้นเลยไปฟังดนตรีกันใครไม่ได้ไปประกวดก็ไปฟังดนตรีกันนะวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ที่หาดปักเมงโอ้ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะ
1: โอ้โหแต่ตอนนี้ใครจะไปตรังหรือว่าจะไปตรังเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับก็ยิ่งควรจะต้องพกร่มไปนะครับเพราะตอนนี้ช่วงของในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยนะครับอย่างไรจะลงใต้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับพกร่มกันหน่อยละกันครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับลงไปกว่าเดิมนะฮะไปที่ยะลาครับอบต. อัยเวงจังหวัดยะลาครับชวนร่วมกิจกรรมอัยเวงมินิมาราธอน2026ครับเมื่อกี้จะไปดูดนตรีถ้าวิ่งไปไหมวิ่ง
2: ก็ไปออกกำลังกายก็ไปหมด
1: ช่วงนี้ไม่เห็นวิ่งรอบสปท.เลย
2: ฮะอากาศแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วงเวลายังไม่ได
1: ้อ๋อนะครับสำหรับงานนี้ครับเป็นการเปิดรับสมัครประเภทการแข่งขันมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตรก็คือประมาณสัก11กิโลนะครับฟันรัน 2.5 กิโลเมตรครับแล้วก็แฟนซีรัน 2.5 กิโลเมตรครับโดยเป็นการวิ่งไอยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กไอยเวงสัมผัสทะเลหมอกเบตงครับวันที่7มิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับนักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยครับและของที่ระลึกนะครับสำหรับผู้เข้าเส้นชัย50คนแรกชาย และ50คนแรกหญิงนะครับขึ้นสกายวอล์กฟรีอาหารเช้าฟรีมีบริการรถรับส่งกลับยังจุดสตาร์ทฟรีผู้สนใจนะครับสมัครได้สำหรับไอยาเวงมินิมาราธอนนะครับพิเทศสกายวอล์กไอยาเวงครับสมัครได้นะครับผมก็เซิร์ชเลยครับไอยาเวง2026นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นี้นะครับ23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผม
2: ค่ะน่าสนใจหลายกิจกรรมในต่างจังหวัดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่สภาพอากาศของเราตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็จะต่างกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝน
1: อ
2: ันเหนือก็ฝนอีสานก็ฝนภาคกลางก็ฝน
1: ใต้ก็ฝน
2: ใต้กับตะวันตกไอ้ตะวันออกเนี่ยก็คือฝนหนักเลยช่วงนี
1: ้
2: ผลไม้ออกอีกต่างหาก
1: โอ้โห
2: แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตะวันออกก็น่าสนใจทุเรียนเงาะมังคุดอุ้ยหลักๆ
1: โอ้ช่วงนี้มังคุดน่าจะออกค่อนข้างใกล้ๆจะออกเยอะแล้วยังไงก็ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรด้วยนะคร
2: ับ ล่าสุดนี่ที่ผ่านมามีคนเอามังคุดทางใต้มาให้ชิมอุ้ยหวานเจี๊ยบออกแล้วเหรอ
1: ออกแล้ว
2: เขาบอกว่ามังคุดใต้ไปทาน
1: แต่ผมเจอแต่ช่วงนี้ผมเจอแต่มังคุดเปรี้ยวอะ
2: ค่ะคือต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลายปีมาแล้ว มีโอกาสไปราชการลงไปทางใต
1: ้
2: ผ่านทางหลังสวนดิฉันไปซื้อเลยนะมังคุดอู้ดีมากมีความรู้สึกว่า
1: หลังสวนชุมพร
2: ซื้อมา50กิโลแล้วมีความรู้สึกว่าจริง
1: อ๋อพี่ขับกระบะใช่ไหม
2: แล้วคือมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมซื้อมาน้อยจังเพราะว่ารสชาติ
1: 50กิโลซื้อไปเลี้ยงกองทัพเหรอ
2: ไม่คุณ50กิโลของมังคุดเนี่ยไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นพอแจกปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแบบไม่เหลือ ลูกใหญ
1: ่
2: คือมังคุดยังมีความรู้สึกว่าชื่นชอบมังคุดใต
1: ้ครับ
2: อร่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าภาคตอนออกไม่อร่อยนะอร่อยเหมือนกันทุกอย่างแหละผลไม้ประเทศไทยเนี่ยนะแต่ว่ารสชาติดี
1: ผลไม้ไทยผลไม้ดีกินได้นะครับปิดท้ายที่1จังหวัดละกันนะฮะเป็นข่าวกันที่อ่างทองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วในการแจ้งข้อห้ามแล้วก็ข้อกำหนดสำหรับการทำประมงช่วงฤดูของน้ำแดงนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางประมงจังหวัดอ่างทองครับมีการมอบหมายชุดเคลื่อนที่เร็วสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำประมงน้ำจืดภาคกลางล่องเรือเลยนะไปตามลำน้ำเจ้าพระยานะฮะล่องเรือมาหารักอันนี้ไม่ใช่อันนี้ล่องเรือไปแจ้งนะฮะล่องเรือไปแจ้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อห้ามการทำประมงในช่วงของฤดูน้ำแดงภาคกลางนะครับจะเริ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นการเรียกว่านำเสนอกันก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าจะเริ่มจริงวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับได้เข้าถึงชาวประมงที่กำลังทำประมงเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อให้ทราบข้อกำหนดต่างๆพร้อมทั้งประสานให้ชาวประมงนั้นแจ้งไปยังกลุ่มเพื่อนด้วยให้ทราบด้วยนะครับเพื่อป้องกันการกระทำประมงผิดกฎหมายในช่วงของฤดูน้ำแดงเพราะว่าจะมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางประมงอ่างทองจะมีการดำเนินการนะครับแจ้งชาวประมงในลุ่มแม่น้ำน้อยรวมไปถึงชาวประมงที่หาปลาและสัตว์น้ำในลำคลองสาธารณะทั้ง7อำเภอทราบด้วยนะครับสำหรับข้อห้ามดีกว่าข้อห้ามในการทำประมงช่วงฤดูน้ำแดงประกอบไปด้วยข้อห้ามหลักครับ1ห้ามทำการประมงนะครับในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีลักษณะการทำลายล้างมีศักยภาพในการจับสัตว์น้ำสูงหรือมีผลกระทบทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ในระยะยาวทุกชนิดครับทั้งนี้ครับสามารถใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดในการหาปลาเพื่อยังชีพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับดังนี้นะครับเบ็ดทุกชนิดยกเว้นนะเบ็ดราวและเบ็ดปวงที่ใช้วิธีการกระชากตะแกรงสวิงนะครับยอนะครับอันนี้ใช้ได้ซุ่มฉมวกซ่อมไซแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรอันนี้ใช้ได้นะครับสำหรับช่วงเวลาบังคับใช้นะฮะจะเป็นช่วงที่ครอบคลุมของช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยจะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวันแรกนะครับผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทนะฮะหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงกันเองนะครับ
2: ค่ะวันนี้เวลาของรายการข่าวยามเช้าหมดลงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.